0: เวลา7 นาฬิกาณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6 ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6 ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6 ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
3: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10 มิถุนายนนี้
4: ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่มันอาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลบทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
2: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76 จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3 กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการช่อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3 กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
0: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทั้งท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วัน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่าน เร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
0: ในแพทย์ทีโดรสอัธนอมกริเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHOเปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย 2-0 เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบันการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิลิน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัตวีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก 11-5 รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตวีรีมาเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอาชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีเมืองอันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน 2-0 เซตอาชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยรัตชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชรกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับชิตาลีแก้วโอรานวสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
11: 1นาทีกับกปท.
1: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซิลหน้าหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกัน ต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่ง

0: ไทย
1: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันทร์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวติติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
7: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDPC เนี่ยก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี่ยการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบ

0: ผู้ควบคุมข้อมูลนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by design ก็คือการจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
0: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคสครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็พอดีว่าช่วงเนี้ยเราอยู่ระหว่างการจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ทางยูนิเซฟประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคสเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AI ถ้าตรงนี้เสร็จนะครับประชาชนก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI แล้วเนี้ยก็คือในมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับครับ
1: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
0: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแลสามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนล่ะคะจะมีการยกระดับการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะ
0: คือโดยปกติครับที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับเราก็ยกระดับนะครับในส่วนของข้อมูลของเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมใจกันให้ความสำคัญนะครับและทางสคสเนี่ยก็เห็นว่าการที่จะดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูล รือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราใส่ความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคสมีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
0: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของวิชาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDBC เคลื่อนไอเนี่ยในการสำรวจตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับสำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การกระทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับเจ้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจก่อนเจอให้ได้ก่อนโจรนะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัยควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลายและสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
5: ที่เรามีการปรับปรุงทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยทางข้ามนะครับวันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมคือมีธงแดงเพื่อในเวลาคนข้ามถือธงก็ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มธงเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดเพื่อให้รอคนข้ามก่อนครับก็จะทำเกาะให้เกาะพักคอยรอตรงกลางเราข้ามผ่านที่ตรงนี้ก็ยืนรออยู่ฝั่งหนึ่งเราค่อยข้ามไปซึ่งตรงนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้หลายจุดนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้องกัน
4: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
6: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามและก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามโดยมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทำอะไรคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำ2หลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
4: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนชนันชิดาสังทอง
2: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
7: ผมบันแค่ศัพท์เป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเนี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดียาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
2: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: กรมศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะการเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจสำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องวงดุริยางค์สากลเพลงหวานหวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนอเสียงสินแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสวมบทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้งนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบ ดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟ LED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
8: เก้าอี้ที่ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
3: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันวานราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปีแลกกับจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันด้านสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีและไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะกดดันอิหร่านให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตน นายเอ็ดการ์เคแกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักฟันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเน้อกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
0: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ดอกไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง4ชนิดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในด้านสิ่งแวดล้อมทำให้มีสถาบันในต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งาม1ดอกไม้ที่งดงามและมีชื่อเสียงคือกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นกุหลาบลูกผสมในปีพุทธศักราช2513กุหลาบพันธุ์นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกุหลาบที่กรุงเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์ครั้นเมื่อเสด็จประพาสประเทศเดนมาร์กนายอองเดรอองดริกผู้อำนวยการไร่กุหลาบกรองโลเซเลดูวาเดลัวจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อกุหลาบพันธุ์นี้บัวควีนสิริกิตนับเป็นบัวลูกผสมที่งดงามและทรงคุณค่าทางวิชาการบัวลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์บัวสายเขตอบอุ่นพันธุ์ของสหรัฐและบัวสายเขตร้อนของไทยสีดอกของบัวลูกผสมนี้มีสีม่วงถือได้ว่าเป็นสีใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในบัวเขตอบอุ่นเกสรสีเหลืองส่วนปลายเป็นสีม่วงอมฟ้าสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อของบัวลูกผสมพันธุ์นี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงดอนย่าควีนสิริกิติ์เป็นพันลูกผสมที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ผสมขึ้นในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศฟิลิปปินส์ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อของดอนย่าลูกผสมพันใหม่นี้และกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์กล้วยไม้ลูกผสมตระกูลคัทริยางดงามอ่อนหวานได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากประเทศอังกฤษซึ่งบริษัท Back and Forry บริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของอังกฤษได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อของกล้วยไม้และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ประจำวันสตรีไทย
1: การที่พระองค์ไปเสด็จเยือนแต่ละที่ใช่ไหมคะพระองค์เห็นพันไม้แต่ละชนิดแล้วพระองค์ทรงโปรดนะคะมันสะท้อนถึงการทำงานของพระองค์นะคะเพราะว่าพระองค์ทำงานด้านเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันไม้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้พืชชนิดอื่นๆก็ส่วนเราก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่จะปลูกแสดงและอยากจะนำเสนอข้อมูลเสนอองค์ความรู้ทางด้านนี้ของพระองค์เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม
0: เชิญชวนน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของบุปผาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน

0: เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะสัปดาห์นี้เจอกันในวันพฤหัสบดีแล้วนะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วที่เราจะเจอกันในรายการมองเชียงใหม่ในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะเราเจอกันในเวลาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาตินะคะในคลื่น FM 93.25 MHz แห่งนี้และ 98 MHz ของสวท.เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางเราต้องบอกเจอกันนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวท.เชียงใหม่PRD กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็ทักทายพูดคุยกับพวกเราทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ได้นะคะคุณผู้ฟังคะก็จะเจอกันกับวันที่สดใสอยู่กันหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวดิฉันพิมลกันเดชะชัยค่ะ
2: ผมคมสันครับวงครับรายงานตัว
1: รายงานตัวนะคะก็
2: เจออาทิตย์นี้ก็เจอกันวันสุดท้ายใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: เจอกันอาทิตย์อีกทีอาทิตย์หน้าปลายเดือนนะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
1: คือจริงแล้วอยากจะบอกว่าเจอกันสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังเจอกันต้นเดือนเลยอย่างนี
2: ้ยังค่ะยังอยู่เดือนพฤษภาคมนะ
1: ทำไมปีนี้แบบว่าที่ลงท้ายด้วยคมอ่ะดิฉันมีความรู้สึก
2: นาน
1: มากนะคุณตั้งแต่มกราคม
2: นี
1: ้มกราคมอ่ะมีนาอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเนาะเน
2: ี่
1: ยแล้วก็มาเนี่ยคุณพฤษภาคมเนี่ยดูเหมือนแบบเต็มพฤษภาจริงๆค่ะ
2: เต็มพฤษภาเต็มแม็กไปเลย
1: หลายๆคนก็จะบอกฉันว่าเต็มคาราเบลไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็จะมีวันหยุดด้วยติดกัน3วันสำหรับสัปดาห์หน้านะคุณไม่ใช่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะสัปดาห์หน้า30 31 1นะคะแล้วก็อีกวันนึงก็คือวันที่3
2: เป็นการ
1: มิถุนายน
2: ครอมเดือนเนาะพฤษภาไปหามิถุนา
1: ใช่ค่ะ
2: ใจกล้าก็ลาเลย
1: สองวัน
2: วันที่สองไงวันที่สอง
1: นี่ฉันกำลังนึกอยู่
2: วันที่สองพอวันที่สองไม่ได้หยุดให้ไหมฮะ
1: วันที่สองไม่ได้หยุด
2: คือ31เนี่ยเป็นวันวิสาขบูชา
1: ตรงกับวันอาทิตย
2: ์วันอาทิตย์แล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยวันหนึ่งมิถุนาก็ชดเชยให้
1: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
1: วันที่สองทำงาน
2: วันที่สามก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
1: วันที่สองต้องทำงานด้วยความสนุกสนานคุณต้องทำด้วยความสุขสนุกสนาน
2: ทำไมแบบทำอะไรนะหยุดวันทำงานวันหนึ่ง
1: แล้วก็หยุดอีกวัน
2: หยุดอีกวัน
1: คุณอย่าไปพูดถึงเขาอย่างเราอะสามวันที่หนึ่งเราก็เจอกัน
2: เราก็เจอกันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามแหละเราไม่ได้หยุดหรอก เจอกันทุกวันนะฮะ
1: หนึ่งถึงสามเราก็เจอกันอยู่คุณผู้ฟังหร
2: ือ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะพูดอย่างนี้นี่หนึ่งถึงสามเราจะไม่เจอกันหรือเปล่าเจอกันค่ะ
2: ยังอยู่ไม่ได้ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหนนะคะอ่ะยังอยู่แถวๆนี้แหละแต่ตอนนี้เนี่ยไปแถวๆนี้กันก่อนคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศของวันนี้ค่ะ21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะตั้งแต่ช่วง 6:00 นวันนี้ถึง 6:00 นวันพรุ่งนี้ก็24ชั่วโมงนั่นแหละค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะก็มี2ระดับด้วยกันค่ะ ไม่มีฝนก็คือ0มิลลิเมตรนั่นเองหลายอำเภอเลยค่ะคุณผู้ฟัง3อำเภอโซนเหนืออำเภอแม่อายฟางและชัยปราการยังคงไม่มีฝนนะคะแล้วก็มาป๊อกเขาที่จะใช้เรียกป๊อกได้ไหมคนป๊อกตรงกลางหรืออำเภอทางโซนกลางค่ะที่
2: สันไปดอยสะเก็ดหรือเปล่า
1: ด้วยป๊อกตรงกลางค่ะคุณคะสันป่าตองนะคะแล้วก็สารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายค่ะแล้วก็ดอยสะเก็ดแม่อ่อนจ้ะไม่มีฝนนะคะ0มิลลิเมตรค่ะส่วนฝนเล็กน้อยที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังก็จะหนักอยู่ที่อำเภอทางโซนใต้ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นที่อำเภออมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจ่มแม่วางกัลยาณิวัฒนาสะเมิงนะคะแล้วก็ดอยหล่อแม่ริมแม่แตงพร้าวเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงค่ะนี่ก็มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับฝนเล็กน้อย 0.1ถึง35มิลลิเมตรค่ะคนนะ
2: ก็เหมือนตอนแรกเหมือนว่าอาทิตย์นี้ฝนจะเยอะขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ฝนมันถอยหลัง
1: ปอกตรงกลางนี่แบบปอกตรงกลางคน
2: ครับ
1: หายแซ่บนะ
2: เหมือนฝนเหมือนฝนถอยหลังไปนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ก็ทั้งสัปดาห์นะครับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับมีแค่วันพรุ่งนี้

0: แต่ที่แน่เลยทางนู่นเลยทางดอยสะเก็ดแม่ออนสันกำแพงวันนี้ไม่มีฝน
1: ไม่มีฝน
0: แต่จะบอกว่าวันนี้เราจะไปปะไปทางสันกำแพงวันนี้จะไปสันกำแพงก็เผื่อได้เจอคุณผู้ฟังเนาะนะเหมือนวันนั้นที่เราไปที่เขื่อนแม่งัด
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นลุงแป๊ะบอกว่ามาทักพี่เอ๋ด้วยนะครับแต่วันนั้นผมไม่ทันเจอลุงแป๊ะเนาะอาจจะยุ่งกับกระถ่ายรูปอยู
1: ่ใช่ค่ะเพราะว่าคุณวิ่งลงไปตรงนิทรรศการนะคะ
0: ครับ
1: ก็อ่ะเดี๋ยวยังไงอาจจะได้มีโอกาสได้เจอกันเราจะไปเก็บบรรยากาศแถวๆสันกำแพงนะคะอ่ะแต่ว่าตอนนี้พอพูดถึงฝนน้อยคุณดิฉันก็เลยเอะใจไปแอบดูเรื่องของค่าคุณภาพอากาศกันสักนิดนึงค่ะวันนี้ภาคเหนือเราค่ะยังคงมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนั่นก็คือค่าคุณภาพอากาศตั้งแต่ดีมากนะคะไปจนถึงค่าคุณภาพอากาศปานกลางค่ะคุณก็ถือว่าคุณภาพอากาศดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะเลยแต่ว่าภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะวันนี้ก็คลุมด้วยสีฟ้าเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกวันนี้ก็มี3สีเหมือนเราค่ะคุณตั้งแต่สีฟ้าค่าคุณภาพอากาศดีมากมาจนถึงค่าคุณภาพอากาศปานกลางก็เห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลางเพิ่มขึ้นจากช่วงวันก่อนๆ นะคะส่วนภาคใต้ค่ะค่าคุณภาพอากาศดีมากทั้งภาคเลยนะคะบางจุดในเลขตัวเดียวด้วยเชียงใหม่บ้านเราวันนี้ดูจากการคาดการณ์จากกราฟิกทั้งประเทศแล้ววันนี้เชียงใหม่เนี่ยน่าจะคุมโทนด้วยสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเรามีสีฟ้าด้วยนะคุณแต่เมื่อกี้สังเกตจากภาพทั้งหมดนะนี่ฉันคาดว่าเราก็น่าจะเขียวทั้งหมดเหมือนกันวันนี้ก็ถือว่าค่าคุณภาพอากาศขยับขึ้นนะคุณถ้าเป็นสีเขียวทั้งหมดเรายังมีสีฟ้าค่ะแต่วันนี้สีฟ้าลดลงเหลือแค่จุดเดียวเท่านั้นนะคะอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตรวจวัดเมื่อช่วงเวลา 8:00 น. AQI อยู่ที่25 PM 2.5 อยู่ที่ 14.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าอันนี้ค่าคุณภาพอากาศดีที่สุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จาก6จุดตรวจวัดนะคะสำหรับคุณภาพอากาศที่สูงที่สุดอยู่ในโซนคุณภาพอากาศดีค่ะวันนี้ไปอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะ AQI อยู่ที่44 PM 2.5 อยู่ที่ 22.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่เหลือก็จะอยู่ประมาณเนี้ย19-17สำหรับ PM 2.5 นะคะสำหรับ6จุดตรวจวัดบ้านเราค่ะคุณ
0: ดีที่สุดอยู่ที่ดอยสุเทพ
1: ดอยสุเทพวันนี้จะเห็นภาพ
0: สีฟ้าก
1: วาดลานวัด
0: อะไรนะ
1: ตู้น้อย
0: เห็นมีใครขิงมาบอกว่าเห็นเสาอะไรนะ
1: เสาสัญญาณ
0: เสาสัญญาณ
1: เสาสัญญาณเราคุณนึกคุณนึกขิงมาว่าเห็นเสาสัญญาณของการออกอากาศพวกเราทั้ง NBT แล้วก็สวท.
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศสำหรับในช่วง24ชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีกว่า
0: ที่ไหนเป็นอย่างไร
1: เราใช่
0: ที่ไหนเป็นอย่างไรที่ไหนมีเหตุออกแล้วบ้างนะ
1: อ๋อใช่คุณช่วงนี
0: ้ช่วงนี้เห็ดออกแล้วเห็ดหลากหลายชนิดเห็ดหน้าฝนนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่จะอยากเตือนกันก็คือเรื่องเห็ดพิษนะครับเห็ดที่เราไม่เคยเห็นเห็ดที่ไม่เคยกินอยากกินไม่เคยเห็นอย่าซื้อมานะครับก็จริงๆแล้วคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือคนที่พี่ไปเก็บเห็ดแหละส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านนะคนที่พื้นที่นะครับส่วนคนซื้อเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไปเก็บอะไรอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวซื้อเห็ดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ไปเก็บหรอกนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่ก็สังเกตจากบางทีเห็ดมันหน้าตาคล้ายๆกันพี่เอ๋บางทีเนี่ยคืออย่างแมงไม่ตอมนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีเยื่อหรือว่ามีเมือก
1: มีเมือก
0: อันนี้ก็อันตรายนะครับช่วงนี้มีคือมีทุกปีเรื่องของเห็ดพิษ
1: แล้วก็ที่เขาวิความเชื่อก็ไม่จริงนะความเชื่อที่บอกว่าต
0: ้มช้อนต้มข้าวใส่ไปด้วย
1: อันนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะคุณผู้ฟัง
0: นะครับก็อย่างที่บอกไปไม่เคยเห็นไม่เคยกินนะครับอย่าไปกินอย่าไปซื้อนะครับอันตรายครับช่วงนี้เห็ดพิษเพราะว่าโอ้โหถ้ามันช่วยไม่ทันก็อันตรายถึงชีวิตเหมือนกันนะครับ
1: ก็วันนั้นดิฉันวิ่งไปเจอกลางสนามหญ้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0: เห็ดหน้าตาแปลก
1: ๆเห็ดหน้าตาแปลกๆดิฉันก็ยังหยุดอยู่วิ่งไปเจอฉันก็อุ๊ยเห็ดหน้าตาแปลกๆ
0: เขาบอกว่าช่วงนี้คนโสดเยอะครับ
1: ทำไมคะ
0: ครับเห็ดเกิดจากความเหงา
1: โอ้โหนะมา
0: ไปหนึ่งครับไปหนึ่ง
1: ไปหนึ่งงั้นไปทักคุณผู้ฟังก่อนเห็ดเกิดจากความเหงาคุณผู้ฟังอยากใครมีมุกอื่นไหมคะเห็ดเกิดจากอะไร
2: ฝากกัน

0: สำหรับวันนี้หน่อยหนึ่งนะคะคุณนภศรค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดีครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณบุษบาทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสวัสดียามเช้าค่ะน้องต้นน้ำส่งสติกเกอร์รูปหัวใจรัวๆมาเป็นกำลังใจเช้านี้เลยค่ะคุณวารินค่ะบอกว่าพฤหัสสวัสดีค่ะวันดีๆขอให้มีความสุขนะคะอากาศร้อนแต่เช้าเลยค่ะค่าไฟทะลุปลอดแตกแน่เดือนนี้จริงค่ะ
1: จริงด้วยครับเห็นด้วยฮะ
0: ทะลุปลอดแตกแน่นอนนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสิรินันค่ะทักทายเรามาสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะเช้านี้อากาศเย็นสบายค่ะเช่นเดียวกันค่ะทักทายยามเช้าคุณสิรินันส่งสติกเกอร์รูปหัวใจรูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณโสพลส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณน้อยส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสาธรยังอยู่ที่นนทบุรีบอกว่าวันนี้อุณหภูมิเนี่ย30องศาเลยคุณเช้านี้ถือว่าร้อนแล้วนะถ้า30อ่ะนะค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 19.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะเป็นสีเขียวแล้วก็มีฝนตกเมื่อวานตอนหัวค่ำนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการได้สาระความรู้ดีค่ะนะคะดีมากนะคะแล้วก็บอกว่าขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะคุณสุคนทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศมีแดดแต่ยังบทอึมครึมอึมครึมเจ้านะคะคุณชอฉลาดบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับแดดแผ่แล่แผ่แล่จริงๆค่ะวันนี้ยอมรับเลยอ่ะตื่นเช้ามานี่แผ่แล่มากนะคะคุณสุทธิศักดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีครับทีมข่าวหนุ่มสาวเสียงดีเสียงน้องเอตอนสกู๊ปข่าวก่อนเข้ารายการเสียงไม่เหมือนตอนจัดรายการเสียงตอนจัดรายการคือแบบว่าเสียงแบบหัวเราะก็หัวเราะจริงจังขอบพระคุณค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าสวัสดีสวัสดีเจ้านกจีเหรอคุณจีจีจีจีจีนกจีแจ๊บคืออย่างคุณนกจีแจ๊บส่งตัวโวยจะโวยขนาดจะได้พักยก
1: ไม่ได้พักครับอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันยังไม่เราจะไม่ได้พักอะไรอยู่ด้วยกันนะ
0: สามวันยังในยังคงเป็นจีแจ๊บสองตัวยังโวยวายยังแบบ
1: โวยวายอยู่ยังอยู่ยังจิ๊บๆอยู่นะครับ
0: บอกว่าฝนตกวันเดียวหายแซบพร้อนขนาดคุณฮงศักดิ์ทักทายเรามาค่ะสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะคุณสิริพรส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราน้องเอสอนหนุ่มแว่นเมือง
1: อู้เมือง
0: อู้เมืองกะอู้เมืองบ่าจ้างกะหนุ่มแว่นอู้เมืองบ่าจ้างกะ
1: อู้จ้างอยู่อู้จ้างอยู่แต่ว่าจะบอกว่าไงดี
0: บ่ค่อยเหมือนคนเมืองคนเมืองอู้บ่เหมือนคนเชียงใหม่อี
1: บ่เหมือนคนเชียงใหม่อู้แล้วแถมอย่างนึงก็คือมีคนเขาเรียกมีผู้ฟังอ่ะที่ติดตามเราอยู่หลายพื้นที่อาจจะฟัง
0: อ๋อจะบอกว่าจะเริ่มจะเกิม
1: เจริญจะเกิมเดี๋ยวจะบอกต้องหาคนแปลตัว
0: คุณแปลเลยจะเริ่มจะเกิมคุณแปลก่อนเลย
1: จะ
0: เริ่ม
1: จะเกิม
0: คุณพระเครื่องค่ะส่งสติกเกอร์กระจายเสียงมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสิทธิชัยส่งดอกไม้มาเป็นกำลังใจค่ะคุณจันยาทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีเจ้านะคะคุณตายค่ะบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านเช้านี้แดดดีไม่มีฝนเจ้าตะวาฮอนเจ้า มาอยู่นอกพี่ฝนดอยเกตอากาศเปลี่ยนหน้าฝนดูภาชนะที่มีน้ำขังตัวเจ้าจะไปให้มีน้ำขังเจ้าเดี๋ยวพี่ยุงจะมาไข่จะก่อให้เกิดยุงเยอะไข้เลือดออกจะมีแหมนอถ้ามีทรายอเบดกระใส่ลงไปในภาชนะที่มีน้ำขังนอดูแลสุขภาพการช่วยแชร์เจ้าแม่นพออู้ถึงหน้าฝนก็ต้องนึกถึงไข้เลือดออกคน
1: ใช่ครับยุงมาอีกแล้ว
0: นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณพระเครื่องทั่วไทยค่ะสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้มืดฝนมากๆเมื่อวานตกกระปิบกระปอยทั้งวันค่ะคุณจันยาบอกว่า PM 2.5 วันนี้ที่ช้างเผือกไหมคุณที่ป่าตันนะคะสีเขียวค่ะ PM 2.5 อยู่ที่22ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะคุณตายบอกว่านกจี้แจ๊บก็คือตื่นเจ้าปากันออกหังประมาณนี้ก็เจ้า
1: ขอหาแป๊บนึงนะนกจีแจ๊บ
0: เจ้ามาเขาก็ออกจากหังกันมาเนาะคุณออกจากหังมาแล้วก็โอ้ถ้าจะจี้แจ๊บแต่คุณเสียงดิฉันนี่นะพอเปิดเข้ามานี่ก็แบบ
1: นกจีแจ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนกกลางเขนบ้านนกใช่นกจีแจ๊บเป็นภาษาเหนือเน
0: า
1: ะนกจีแจ๊บ
0: ภาษาเหนือนะคะพอเจ้ามานี่ก็ตึงม้าละสองคนนี่นะออกมาแจ๊บแจ๊บแจ๊บอย
1: ู่ใช่แล้วนกจีแจ๊บในภาษาเหนือแปลว่านกกลางเขนหาเจอนกจีแจ๊บ
0: ออกบ้านแต่เจ้า
1: ออกบ้านแต่เจ้าครับ
0: เขาสองคนนี่นะแล้วก็มาแว่นแว่นแว่นแว่นแว่นกันอยู่แถวนี้
1: เป็นรายการคอนเฟิร์นปิกบ้านลุ้นหมู
0: ่เขาจะอยู่กันแถวนี้แหละนะคุณผู้ฟังอันไปติดตามข่าวสารจากพี่เอ็กกันก่อนบอคุณ
1: โอเคครับผมได้เลย
0: ในช่วงของสิ่งดีๆจากพี่เอ็กค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งเตือนครับมาอีกแล้วครับกลุ่มมิจฉาชีพครับที่แอบอ้างว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามาชวนติดตั้งเรื่องของ PEA Smart Pass ปลอมนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราเอาไว้ใช้ตรวจเช็คนะครับค่าไฟจ่ายค่าไฟรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง PEA นะครับวันนี้ PEA ก็มาแจ้งเตือนนะครับบอกว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยต้องดาวน์โหลดนะครับ PEA Smart Plus เนี่ยผ่านช่องทางได้แค่2ช่องทางเท่านั้นก็คือ Google Play นะครับสำหรับ Android นะครับสำหรับโทรศัพท์ Android แล้วก็ Play Store นะครับสำหรับ iOS หรือว่า iPhone นั่นเองนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรได้ที่1129ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้แจ้งเตือนข่าวสารนะครับจากทางด้าน PA นะครับมิจฉาชีพรันทุกวงการมากันอย่างต่อเนื่องรวมถึงส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมาทาง SMS หรือว่าทาง LINE เนี่ยให้กดนะครับอย่าได้กดเด็ดขาดนะครับลิงก์ไหนที่เราไม่รู้จักนะครับหรือว่าไม่ได้ส่งมาจากคนที่เรารู้จักนะครับอย่ากดนะครับเด็ดขาดเพราะว่าบางครั้งในจะทำให้เราสูญเสียเงินหรือว่าแอปดูดเงินจากบัญชีเรานั่นเองครับอันนี้ระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ค่ะช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าจะดาวน์โหลดก็ผ่านแอปพลิเคชัน
1: Play Store ไม่ว่าจะเป็น Play Store แล้วก็ Google Play นะครับ
0: ค่ะก็สำหรับแอปพลิเคชันของ PEA Contact Center นะคะหรือว่า1129ได้ด้วยเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังน่ารักมากๆคุณบอกว่าฟังเราอยู่ทางวิทยุแล้วก็โทรมาบอกเราว่าโทรมาบอกพวกเรา2คนว่านกจีแจ๊บคือนกกางเขน
1: นกกางเขนถึงขั้นต้องไปหากันเลยทีเดียวนะครับไม่น่าเลยนะป้าคุณป้าพนีแบบหยอดมานี่แต่ละคนต้อง
0: ช่วยกันหา
1: ช่วยกันหาเลย
0: คุณตายบอกว่าคนถ้าเอาบะเก่าเบิ้ลจะเข้าใจกันเจ้า ขอบพระคุณทุกท่านนะคะอยากให้มีส่วนร่วมคุยกันแบบนี้ในทุกๆวันนะคะ อ่ะเดี๋ยวเผื่อจะมีลุงแปงกับทักทายจ้าดีเจทั้งสองนะคะอ่ะงั้นช่วงนี้เราไป3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องของระวังนายทุนหลอกให้ขายฝากมาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกหนึ่งเรื่องค่ะติดตามค่ะ

การขายฝากก็คือว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยแหละครับโดยที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นนะครับเช่นบ้านก็ดีที่ดินก็ดีรถยนต์ก็ดีให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้เช่นนะครับเวลาเราไปกู้เงินจากนายทุนและนายทุนให้ขายฝากบ้านหรือที่ดินไว้เป็นประกันนะครับโดยนายทุนจะให้สัญญากับเราว่ามีเงินก็เอาเงินมาคืนภายในกำหนดการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะนะครับเพียงแต่เอาโฉนดไปยึดถือไว้เป็นหลักประกันเนี่ยมิใช่สัญญาขายฝากนะครับเมื่อขายฝากไปแล้วเนี่ยผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้ภายในกำหนดอย่างเช่นสัญญาขายฝากกำหนดไว้3ปีก็จะต้องเอาเงินนะครับมาไถ่คืนภายใน3ปีมิฉะนั้นทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนนั้นทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวกันอีกถ้าสัญญาขายฝากนะครับมิได้กำหนดเวลาไถ่ไว้เราก็มีสิทธิ์ไถ่นะครับแต่กำหนดระยะเวลาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านที่ดินก็สามารถที่จะไถ่ได้คืนภายใน10ปีนับตั้งแต่เวลาขายฝากนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์มีกำหนดไว้นะครับก็ไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่เวลาขายนะครับส่วนสินไถ่ก็คือว่าเงินนะครับเงินที่จะเอามาไถ่ถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้ไถ่คืนตามราคาขายฝากถ้ากำหนดเงินสินไถ่หรือราคาขายฝากไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีก็ให้ไถ่ได้ในราคาที่ขายฝากที่แท้จริงนะครับรวมถึงประโยชน์ตอบแทนนะครับไม่เกินร้อยละ15ต่อปีขายฝากนะครับเมื่อเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เวลาไถ่คืนนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยนะครับเห็นได้ว่านะครับเวลาเราไปกู้ยืมนายทุนเนี่ยนายทุนมักจะใช้วิธีหลอกล่อให้ลูกหนี้เนี่ยขายฝากนะครับบ้านและที่ดินในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและกำหนดเวลาไถ่ไว้สั้นเพื่อบีบเอาทรัพย์ของลูกหนี้เพราะว่ายากที่จะนำเงินมาคืนทันภายในกำหนดนะครับและเมื่อไม่สามารถที่จะไถ่คืนภายในกำหนดบ้านและที่ดินก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนทันทีโดยไม่ต้องไปโอนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่กู้ยืมเงินนายทุนจะใช้บ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกันท่านจะต้องตรวจดูเอกสารให้ชัดเจนก่อนลงชื่อนะครับดูให้ดีว่าเป็นเรื่องของจำนองหรือว่าเป็นขายฝากนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็สามารถที่จะถามเจ้าพนักงานที่ดินได้ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นขายฝากหรือว่าเป็นจำนองนะครับเพื่อเป็นไปตามความประสงค์ที่แท้จริงของท่านนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อสายด่วน1157นะครับ

0: มีข้อสงสัยเรื่องของกฎหมายค่ะก็ติดต่อได้ที่1157ค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกกันนะคะหรือว่าอยากจะไปปะหน้ากับท่านอัยการก็สามารถไปปะได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทุกจังหวัดได้เลยค่ะอ่ะวันนี้ขออนุญาตไปขายครัวเลยได้ไหมคุณเราไปข่าวสารกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะอ่ะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรกันดีดิฉันขายครัวก่อนได้ไหมคุณ
1: ได้
0: ดิฉันอยากขายครัวนะคะวันนี้ดิฉันจะมาขายครัวค่ะคุณรู้ฟังฉันจะเชิญชวนร่วมกิจกรรมมีจัดขึ้นในช่วงของวันอาทิตย์นี้คุณสำหรับงานนี้เลยเชียงใหม่พลายพาเลต2026นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างสีสันคุณ
1: ค
0: นะคะสำหรับกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นในช่วงค่ำๆคุณประมาณ6โมงเย็นนะคะซึ่งก็ได้มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดงานนี้เชียงใหม่พลายพาเรต2026ค่ะเป็นการสร้างความหลากหลายยกระดับเมืองสู่เทศกาลโลกอย่างที่เราทราบกันค่ะจะเป็นกิจกรรมของกลุ่ม LGBTQ+ นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่หลากหลายค่ะมาร่วมกิจกรรมแล้วเราก็จะเห็นคุณสังเกตไหมขบวนพาเลทเนี่ยจะเป็นขบวนที่อลังการหรูหราการแต่งกาย
1: เขาอลังการทุกปีฮะทุกรอบ
0: การแต่งกายจะแบบว่าอลังการหรูหราสวยงามคุณนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เราก็เตรียมจัดกิจกรรมเชียงใหม่พลายในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะเชิญชวนร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและก็ความและความสร้างและก็เรื่องของการสร้างสรรค์ในขบวนนะคุณ
1: ครับ
0: นะคะพาเลทเขานี่สร้างสรรค์แน่นอนคุณเขาก็จะมีปีกมีหางสังเกตไหมมีมงอะไรอย่างเงี้ย
1: สีสันที่สวยงามมากแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค
0: ์
1: เนาะ
0: ใช่ค่ะก็ขบวนนะคะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเย็นหรือว่า18นาฬิกาค่ะจะเป็นขบวนพาเหรดเนี่ยก็จะเริ่มที่พุทธสถานแต่ว่าเขาจะไปหยุดที่ขวงประตูท่าแพนะแต่เขาไม่ได้เดินเหมือนขบวนปกติอย่างปกติแล้วเนี่ยก็จะเดินตรงถนนท่าแพถูกต้องไหมคุณเวลาแบบมีขบวนต่างๆก็จะแบบเดินตรงไปจนถึงประตูท่าแพแต่ว่าขบวนของเชียงใหม่พลายพาเลทเนี่ยเขาจะออกจากพุทธสถานแล้วเนี่ยจะเลี้ยวเข้าไนบราซ่าซึ่งเป็นจุดซึ่งต้องบอกว่าเป็นสถานที่หรูแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยที
1: ่
0: จะชอบที่จะเดินดูบรรยากาศแถวนั้น
1: เลี้ยวซ้ายแล้วไปตรงไหนต่อครับ
0: เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมาออกทางถนนเส้นที่ทางหน้าวัดศรีดอนชัยอ่ะคุณ
1: อ๋อโอเคเส้นศรีดอนชัยเนาะ
0: ก็คือ
1: แล้วก็จะมาเลี้ยวขวา
0: เลี้ยวขวาใช่ค่ะ
1: มาเลี้ยวขวาตรงแก่งกระตั้ม
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอเขาเลี้ยวขึ้นมาเขาก็จะมาเลี้ยวเดินเส้นนั้นนะคะ
1: แต่
0: ว่
1: าเดี๋ยวเส้น
0: ใช่ค่ะอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนอกจากจะมีขบวนพาเลทแล้วคุณเขาก็มีการตกแต่งสำหรับในตัวเมืองเชียงใหม่ของเราคุณไม่ว่าจะเป็นที่ขัวเล็ก
1: ขัวเล็กตอนนี้ถ้าใครผ่านไปเนี่ยจะได้เห็นละ
0: เห็นแล้วใช่ไหมคะ
1: เห็นแล้วเป็นหลากหลายสีสัน
0: ก็จะมีที่ขัวเล็กจะมีที่ประตูต้าแปแล้วก็จะมีที่สนามบินเจียงใหม่ก็ถือว่าสนามบินก็ถือว่าเป็นประตูสู่เจียงใหม่อ่ะคุณพอลงเครื่องปุ๊บก็จะหันเลยนะคะก็เป็นอีก1จุดแลนด์มาร์คค่ะที่ได้มีการตกแต่งเพื่อความสวยงามด้วย
1: จริงๆขัวเล็กเนี่ยกลางวันก็สวยนะแล้วก็กลางคืนก็สวยไปอีกแบบสวยคนละแบบอ่ะนะฮะสวยแบบกลางวันกับกลางคืนนะครับที่ขัวเล็ก
0: ค่ะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่เนาะโดยที่เราก็ใช้ทุนทางวัฒนธรรมล้านนาศิลปะแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวคุณก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมค่ะจะเริ่มวันอาทิตย์นี้แล้วนะ
1: ครับหลายน่าจะเริ่มกันหลายๆพื้นที่นะเดี๋ยวก็มีการประดับประดาตกแต่งนะครับพี่เอ๋เพราะว่ามีการอะไรเป็นแถลงข่าวไปแล้วน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เมื่อที่19ที่ผ่านมานะครับ
0: ก็อยากเชิญชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมจริงๆแล้วกิจกรรมเขาจะแบบคือดิฉันก็ชอบไปดูนะเพราะว่าดิฉันมองว่าแบบสวยอะขบวน
1: อ
0: ะขบวนสวยเลยทีเดียว
1: เขาบอกว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของอะไรอะไร ความสวยงามนะครับไปดูกันได้ไปร่วมกับกิจกรรมกันได้นะครับอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมาของผมละกันผมก็ขายครัวอย่างต่อเนื่องนะครับสองงาน2งานเบิ้นเลยนะครับ2งานเบิ้นก็คืองานจะเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละครับนะครับเมื่อวานนี้อาจจะได้พูดไปแล้วบางส่วนนะครับเรื่องของประเพณีเลี้ยงดงครับการบวงสรวงปู่แสะย่าแสะนะครับแล้วก็ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพ2569ก็คือจัดในวันจะถือว่าในช่วงวันใกล้วันวิสาขบูชาของทุกปีนะครับไปที่นี่ก่อนเลยนะครับเรื่องของการบวงสรวงนะครับปู่แสะย่าแสะแล้วพิธีเลี้ยงดงนะครับทางด้านนายกรินพลชัยยาพิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี้ยนะครับท่านได้เชิญชวนนะครับให้ไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งทางด้านเทศบาลเมืองแม่เหี้ยเองเนี่ยเตรียมจัดงานประเพณีเลี้ยงดงซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเพื่อแสดงความเคารพต่อพื้นป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาธรรมชาติอันเป็นต้นน้ำสำคัญของพื้นที่ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปก็จะมีพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะณศาลปู่แสะย่าแสะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำตามด้วยพิธีเลี้ยงดงณบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4บ้านแม่เหี้ยในประเพณีเลี้ยงดงนะครับเป็นประเพณีที่มีความสำคัญแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับการเส้นสวงดวงวิญญาณของผู้ดูแลรักษาผืนป่าโดยคำว่าดงในภาษาเหนือนะครับก็หมายถึงป่าไม้หรือว่าป่าดิบชื้นซึ่งก็ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่มาอย่างยาวนานชาวบ้านก็เชื่อว่าปู่แสะย่าแสะเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์รักษาผืนป่าและต้นน้ำหากมีการบุกรุกทำลายป่าก็จะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชุมชนจึงเกิดเป็นประเพณีเลี้ยงดงขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้ประชาชนรักและหวงแหนผืนป่าจากนั้นก็จะต่อด้วยกิจกรรมนี้ครับแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ที่วันที่30พฤษภาคมเช่นกันครับประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นกันเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้มีกิจกรรมเนี่ยหลายวันนะครับตั้งแต่24นะครับถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกิจกรรมสำคัญก็มีพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานรวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพอย่างที่บอกไฮไลท์สำคัญวันที่30นะมีคู่มีเพื่อนอย่าลืมชวนกันไป
0: มีเพื่อนได้ไหมคุณนี่คุณนี่เริ่มคุณนี่เริ่มมีคู่ทุกทีเลย
1: พากันไปเตียวขึ้นดอยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือร่มแล้วก็เสื้อกันฝนนะอาจจะมีฝนในวันที่30พฤษภาคมนะครับเตียวขึ้นดอยกันไปถึงนู่นเที่ยงคืนกลับลงมาอย่าพี่บอกไปกลับลงมาอาจจะเดินไม่ไหวก็ติดรถลงมา
0: ติดรถลงมาเดี๋ยวฉันก็ติดรถลงมาค่ะคุณผู้ฟัง
1: แล้วก็ช่วงเช้าของวันที่31ก็คือวันวิสาขะก็จะมีกิจกรรมเจริญพุทธมนต์การตักบาตรทำบุญนะครับของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวอันนี้ก็เชิญชวนครับมี2งานด้วยกัน
0: ไหนๆคุณก็ไปสัปดาห์นู้นแล้วที่ฉันก็เชิญชวนอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ31พฤษภาคม2569กรมประชาสัมพันธ์ของเราจะมาจัดกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีค่ะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะเป็นฮอลล์ชั้น4นะคะซึ่งก็จะมีนักดนตรีล้านนานะคะหลากหลายจาก SL Music
1: โอ้โหวันนี้จาก SL Music คนเชียงใหม่หรือคนภาคเหนือน่าจะรู้จักนะ
0: ค่ะ
1: SL Music ไอ้ไว้นะ
0: นะแล้วก็จะมีในส่วนของนักร้องรับเชิญค่ะ
1: ครับ
0: ไต้ฝุ่น
1: น
0: ะคะเราต้องไป
1: มาหลากหลายนะมาหลากหลาย
0: ใช่ต้องไปร่วมกันเดี๋ยวยังไงนะ กำหนดการชัดเจนเดี๋ยวดิฉันจะมาขายครัวต่อค่ะจะชวนกันไปเพราะจะต้องเจอเราสองคนในกิจกรรมนี้อย่างแน่นอนนะคะไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตในช่วงของวันที่31พฤษภาคมสำหรับกิจกรรมในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีค่ะเรามาจัดกิจกรรมกันที่นี่นะคะยกทัพกันขึ้นมาม
1: ี2กิจกรรมใช่มั้ย
0: มี2กิจกรรมค่ะแล้วก็วันที่1ถึงวันที่3มิถุนายนค่ะเราจะมีการจัดกิจกรรมเหมือนกันแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นค่ะแต่กิจกรรมนี้เนี่ยจะไปจัดกันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่หรือว่าเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะ
1: ฝั่งนู้น
0: ฝั่งโน้นนะคะมีกิจกรรม3วันด้วยกันมีพิธีเปิดในวันที่1เดี๋ยวยังไงเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะขายครัวเรื่องนี้แบบจุกๆให้รู้เลยว่ามีแฟชั่นอะไรบ้างมีเสื้อผ้าแบบไหนด้านไหนอย่างไรดนตรีมีวงไหนมาบ้างอย่างไรใครขึ้นก่อนใครขึ้นหลัง
1: อาจจะมีเวลาไงที่หน้าเราอัปเดตให
0: ้อัปเดตนะคะแต่ว่าอันนี้เราเหยาะน้ำจิ้มดิฉันเหยาะน้ำจิ้มไปก่อนนะคุณ
1: เหย
0: าะน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้อย่าลืมนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ Music Journey
1: วันอาทิตย์วันอาทิตย์
0: 24ค่ะมี Music Journey ด้วยนะคะ
1: Music Journey ด้วยแล้วก็มีงานพายด้วย
0: พายด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ Music Journey เขามีกิจกรรมวิ่งนะคุณ730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกด้วย
1: วิ่
0: ง
1: เสื้อด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มีเสื้อแจกสำหรับอะไรนะคนที่เข้าเส้นชัยก่อน
0: ดิฉันมาตันนะคุณมินิดิฉันจะไปมินิฟันรัน3กิโลดิฉันมาตันค่ะ
1: มินิฟันรันนี่
0: 3กิโลฟันรัน5กิโลมินิมาราธอน10กิโลกะจะไปมินิฟันรันจะไปวิ่งวิ่งจะไปวิ่งวิ่งเต้นเต้น
1: ผมว่าถ้าพี่เอลงมินิน่าสงสัยน่าจะเป็นฟันรันแน่ๆ ไม่น่าจะถึง10กิโล
0: คือฉันกะจะมินิฟันรัน3กิโลนี่คุณนะคะอ่ะก็เชิญชวนค่ะสำหรับกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่หลายๆท่านก็บอกว่า Music Journey อย่าลืมเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะใส่เสื้อฝนเต้นสนุกกว่าค่ะคุณผู้ฟังอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะขออนุญาตเข้าไปดูคุณผู้ฟังสักนิดนึงช่วงท้ายดิฉันเห็นลุงแป๊ะนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจแล้วก็ทักทายเรามาค่ะแล้วก็คุณป้าพันนีค่ะบอกว่าดีใจแต้แต้หมู่เฮาแต่บ่ได้ก็มีคุณผู้ฟังโทรมาแต่ฮื้
1: อ
0: รายการนี
1: ้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: คุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยเจ้านะคะว่าหมู่เฮาสองคนแต่ไม่มีคนช่วยเฮาแต่นะคุณ
1: นี่แหละครับเขาได้แต่ทำงานเป็นทีมต้องช่วยกันหน่อย
0: ช่วยดีเจสองคนด้วยนะคะ
1: นกจีแจ๊บ
0: นกจีแจ๊บ
1: วันนี้ได้นกจีแจ๊บเข้ามาหรือนกกลางเขนนั่นเองนะตื่นเช้า
0: ค่ะก็เหมือนเราสองคนนี่แหละจีแจ๊บกันไปจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บนะคะนกจิ๊บจิ๊บสดเราสองคนก็ขายครัวฉ่ำช่วงนี้ขออนุญาตขายครัวในช่วงของกรีนซีซันช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบท่องเที่ยวแต่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่จะชอบท่องเที่ยวในฤดูแบบนี้คุณ
1: ผมก็ชอบนะคือดูแลสบายตาจากที่เราอยู่กับหมอกควันแล้วก็ดูกับความเขาเรียกว่าต้นไม้สีเหลืองๆเหมือนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วตอนนี้โอ้โหมองทางไหนเขียวชอุ่มโดยเฉพาะมองไปทางดอยสุเทพตอนนี้โอ้โหสดใสมากนะครับ
0: งั้นวันนี้เราสองคนไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะคะยังคงไปเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงทหารในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
9: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค 4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพลในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ19นาฬิกาบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮออายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่จากเหตุดังกล่าว10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนบริเวณลำตัวและยังมีเด็กหญิงอายุ7ปีซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กพร้อมยืนยันเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
4: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ก็ใจเย็นๆลงละขอบค
5: ุ
4: ณมาก
5: น
4: ะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการเมืองไทยบ้านเรานะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับวันนี้พบกับผมเมธัศน์แจ่มศรีนะครับมาจัดรายการแทนพี่เก่งในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็พอดีดีเจพี่เก่งเนี่ยติดภารกิจอยู่นะครับก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกในช่วงวันจันทร์หน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนดีเจชั่วคราวนะครับแต่เรื่องของสาระความรู้ต่างๆเนี่ยเราอัดมาแน่นอย่างแน่นอนนะครับโดยในวันนี้ครับนอกเหนือจากผมแล้วยังมี3เสือจาก3เสือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับน้ององุ่นน้องเชียร์แล้วก็น้องขวัญครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็น3เสือแล้วนะ วันนี้นะครับทั้ง3คนก็นำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันเนาะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยช่วงต้นเพลงขวัญทองของไทยนะครับเพลงอาจจะเก่าไปสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูเรื่องของรายละเอียดเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันบอกได้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคอีสานจะเป็นคนที่อยู่ภาคใต้หรือว่าเป็นคนที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางเนี่ยทุกคนคือคนไทยด้วยกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดในของประเทศไทยเลยก็คือการรักษาขนบธรรมเนียมรักษาวัฒนธรรมของแต่ละภาคเอาไว้ให้เป็นจุดเด่นนะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เองก็เราก็จะมีประเพณีที่เรียกว่าทำติดต่อมากันอย่างยาวนานตั้งแต่คนรุ่นเก่าถึงคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งวันนี้น้ององุ่นเขาจะมาพูดถึงเรื่องของงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพนั่นเองอ่ะน้ององุ่นเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี
1: ้เชียงใหม่ก็กลับมาคึกคักอีกแล้วเนาะเมื่อวานก็อ่านเรื่องของเชียงใหม่ไพร์ไปแล้ววันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องของประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพประจำปี2569หนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและยังคงเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาที่ผู้คนทุกช่วงวัยด้วยค่ะ
0: คร
1: ับ โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานในคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ซึ่งตรงกับช่วงก่อนวันวิสาขาบูชาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ร่วมเดินเท้าขึ้นสู่ดอยสุเทพเพื่อสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่นั่นเองค่ะเตียวขึ้นดอยเป็นภาษาเมืองเนาะประเพณีเนี้ยเราเรียกว่าประเวณีเตียวขึ้นดอยไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตความศรัทธาและรากฐานวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานค่ะหลายคนเชื่อว่าการได้เดินขึ้นดอยด้วยตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนการตั้งจิตอธิษฐานและสร้างบุญกุศลให้กับชีวิตตลอดเส้นทางนะคะก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่ร่วมกันเดินอย่างสงบบางคนจะถือดอกไม้ธูปเทียนบางคนเดินพร้อมกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเนาะท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายของเชียงใหม่เองในยามค่ำคืนเนี่ยและมีแสงไฟที่ทอดยาวตลอดเส้นทางกลายเป็นภาพที่งดงามและอบอวลไปด้วยศรัทธาเองค่ะและภายในงานก็ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งการสวดมนต์ฟังเพลงฟังธรรมและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเห็นว่ามีโรงทานแจกอาหารด้วยนะคะซึ่งถือเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่สะท้อนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างชัดเจนเลยค่ะประเพณีน้อยยังเป็นสิ่งที่แสดงให้ถึงเห็นถึงความสำคัญและความสามัคคีของผู้คนที่ยังคงร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปค่ะแม้การเวลาจะเปลี่ยนหรือนานเนาะทุกคนก็ยังจะแบบเคารพและก็รักษาวัฒนธรรมค่ะซึ่ง1ปีก็จะมีครั้งเดียวก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมล้านนาเนาะแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งศรัทธาในงานประเวณีเตียวขึ้นดอยสุเทพนั่นเองค่ะ
0: เห็นว่าประเพณีนี้เนี่ยน้องๆ นักศึกษามช.เองก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยถูกไหม
1: น่าจะเป็นในส่วนของรับน้องขึ้นดอยใช่ค่ะ
0: รับน้องขึ้นดอยแต่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของความเชื่ออย่างมช.ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มช.ในความเชื่อของการเดินเตียวขึ้นดอยสุเทพเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง
1: อุ้ยหนูมองว่าการที่พวกเราเนาะได้เตียวขึ้นดอยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิมแพกหนึ่งของไฮไลท์ของการที่ได้มาเรียนของมช.เลยใช่ไหมคะเพื่อน
2: ใช่ค่ะ
1: อยากให้เพื่อนเล่าประสบการณ์ก่อนว่าเป็นยังไง เริ่มจากเพื่อนขวัญไหม
0: เพื่อนขวัญก่อนก็ได
2: ้ได้ค่ะก็ตอนปีหนึ่งเนาะก็จะมีการรับน้องขึ้นดอยก็คือน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่ทุกคนเนี่ยก็จะได้เดินขึ้นดอยแล้วก็เมื่อถึงโค้งสปิริตก็คือโค้งขุนกันเนี่ยค่ะก็จะวิ่งขึ้นไปกันก็คือจริงๆแล้วอะค่ะประเพณีเขาทำขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยขึ้นไปสักการะ
1: ใช่
2: ใช่ค่ะก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานมากๆเลยก็สนุกมากๆค่ะเหมือนเราได้ขึ้นไปกับเพื่อนเนี่ยคือ
1: ได้มิตรภาพเนาะ
2: ใช่
1: แบบเขาเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะบางทีแบบเพื่อนอาจจะแบบว่าไม่ไหวแล้วเราก็ช่วยกันพาขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนเห็นว่าแบบมีความสามัคคีไม่ว่าจะเราจะเจนไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยเราก็พากันสามัคคีขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองเน
2: า
1: ะ
2: ก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงสปิริตจริงๆเลย
1: ใช่
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นกุศโลบายเนาะเป็นกุศโลบายที่ดีเลยแหละที่แบบพาน้องๆเหมือนกับอารมณ์ประมาณเหมือนกับถ้าเป็นการรับน้องขึ้นดอยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเตียวขึ้นดอยนี่แหละแต่ว่าเป็นการที่เสริมสร้างความสามัคคีเป็นการละลายพฤติกรรมเตียวขึ้นดอยเนี่ยเห็นเป็นประจำทุกปีเลยแล้วก็ความเรียกความแอคทีฟของชาวเชียงใหม่อ่ะของคนล้านนานี่ค่อนข้างให้ความสนใจมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รวมถึงคนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของประเพณีเนี่ยถึงต้องบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยผมเป็นคนต่างจังหวัดที่มาอยู่ที่เชียงใหม่ถูกไหมผมยังอึ้งเลยว่าเออประเพณีล้านนาเนี่ยเขารู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในประเพณีล้านนามากนะครับแล้วก็เห็นว่ามีงานต่างๆเนี่ยน้องๆก็จะเข้าร่วมด้วยใช่ไหมเรื่องของงานที่เกี่ยวกับดอยสุเทพอะทางมช.เป็นไงบ้าง
1: อืมแต่ที่เห็นส่วนใหญ่หนูว่าถ้ามช.น่าจะมีแค่งานที่หลักๆเลยเนาะน่าจะงานเดียวเป็นรับน้องขึ้นดอยหนูมองว่าไม่ใช่แค่น้องปีหนึ่งอย่างพวกหนูจะขึ้นปีสี่เนาะเขาก็จะมีการให้เดินลงดอยเน
3: า
1: ะเป็นแบบ
3: ความเชื่อ
1: ใช่เป็นความเชื่อเหมือนกันอย่างเช่นแบบเราก็จะเห็นอย่างหนูปีหนึ่งตอนนั้นก็จะเห็นพี่ๆเดินลงมาแล้วจะอีกโค้งเดียวอีกโค้งเดียวจะถึงแล้วนะอย่างเงี้ยสู้ๆค่ะเนาะแล้วก็ภายในงานอุ้ยหนูลืมเล่าเขามีกิมมิกเล็กๆด้วยก็คือผ้าคาดแลกผ้าคาดไง
0: เออใช
1: ่ก็คืออุ้ยหนูไม่ค่อยช่ำชองนะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าแบบผ่านๆเนาะก็คือเป็นการที่แต่ละคณะเขาก็จะมีผ้าคาดประจำคณะเนา
2: ะ
1: ซึ่งเราอ่ะจะเอาไปแลกเปลี่ยนกับคนหรือเพื่อนๆหรือบางคนอาจจะไปแลกกับคนที่รู้ใจหวานใจอย่างเป็นต้นใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจสิ่งเล็กๆน่ารักน่ารักกิมมิคที่ทำให้แบบสนุกไปขึ้นยิ่งขึ้นด้วยเองค่ะ
0: โอ้ก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันที่30พฤษภาคมนะครับเรื่องของงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพทางหน่วยงานราชการเองเขาก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยนะเรื่องของการบริหารจัดการการจราจรในทางท่านพันตำรวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเองก็พร้อมที่จะดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรอย่างเข้มงวดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเย็นเนี่ยเขาจะมีการปิดกั้นพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยในวันที่30ใครที่จะเดินทางก็ต้องวางแผนกันให้ดีโดยเฉพาะพี่ อยู่ตีนดอยสุเทพพอดีเลย นั่นแหละแต่กับเวลาที่เข้าสู่ประเพณีเตียวขึ้นดอยเนี่ยคือจะเห็นทางมช.แล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นกันมากเลยนะ แล้วรถถึงแม้ว่ามันจะติดแต่ว่าเวลาที่เรามองเราก็จะเห็นผู้คนเนาะที่เขาใส่บางทีคนใส่ชุดขาวแล้วก็ถือพวกดอกไม้อย่างที่น้องพูดอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อแถวกันมามีชาติพันธุ์ก็ด้วย
1: ใช่
0: นะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานที่พี่น้องประชาชนชาวล้านนาไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนอยู่เชียงใหม่หรือว่าจะเป็นจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยผมมองว่าเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลย
1: ใช่
0: นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้พวกเราอ่ะต้องละทิ้งวัฒนธรรมเก่าแก่ของเราไปเพราะว่าพี่มองว่าในวันนี้สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นคือวัฒนธรรมท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนคนที่เดินไปร้านสะดวกซื้อมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวางทั้งหมดเลยราคาเท่ากันรสชาติเดียวกันเราจะรู้สึกยังไงแต่กับเห็นของอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหมือนกันราคามากขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันมีความพิเศษกว่าอย่างอื่นใช่ปะมันมีวัตถุดิบท้องถิ่นจะหยิบชิ้นไหนใช่ไหมอันนี้คือคำเปรียบเทียบง่ายๆกับคำว่าอัตลักษณ์ก็เหมือนกันนะครับอย่างจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อนะในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วจะได้ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอ เดือนสิงหาคมทางยูเนสโกคณะทำงานเนี่ยเขาจะเข้ามาเป็นกรรมการเข้ามาดูเข้ามาตรวจนะในเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมของเชียงใหม่เราเป็นอย่างไรบ้างก็มารอลุ้นกันนะครับเชียงใหม่เราเชื่อไหมว่าเรามีการวางแผนการพัฒนาเมืองเลยโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีอย่างประเพณีเตียวขึ้นดอยนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่อย่างเราก็ต้องช่วยกันสืบสานและสานต่อด้วยนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของคนล้านนาเนาะแล้วก็รวมถึงคนไทยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือเรื่องของกิริยามารยาทต่างๆเวลาชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาพี่เข้าไปดูในคอมเมนต์นะที่เขาชาวต่างชาติที่เป็นพวกยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเข้ามาพิมพ์เข้ามาดูเข้ามาทำยูทูบเบอร์มาทำเที่ยวอะไรในประเทศไทยอ่ะมีหลายคนเขาชื่นชมนะว่าประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุภาพเรื่องนี้อ่ะน้องขวัญเตรียมข้อมูลมาด้วยอยากจะให้พูดสักนิดหนึ่งครับเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้าง
2: ค่ะก็วันนี้ขวัญก็จะพามาส่องนะคะ25อันดับค่ะประเทศที่ประชากรเนี่ยมีความสุภาพที่สุดในโลกนะคะประจำปี2569ค่ะจาก Limitly นะคะโดยประเทศไทยของเราค่ะติดอันดับนะคะอยู่ที่อันดับที่19เลยค่ะจากทั่วโลกเลยค่ะก็จากเว็บไซต์ Limitly นะคะเขาเผยผลสำรวจล่าสุดเลยค่ะประเทศที่ถูกมองว่าประชากรเนี่ยสุภาพที่สุดในโลกนะคะโดยเป็นการทำแบบสอบถามค่ะแล้วก็ความคิดเห็นของผู้คนทั่วโลกเลยค่ะประเทศที่พวกเขาเชื่อกันว่าประชากรสุภาพมากที่สุดนะคะได้แก่อันดับแรกเนี่ยคือได้แก่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็ต้องยกให้เขาจริงๆเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้จักชื่อเสียงเขามายาวนานแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของระเบียบวินัยมารยาทแล้วก็การให้ความเคารพผู้อื่นนั่นเองค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะคะแนนความนิยมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังทิ้งห่างเป็นอันดับจากอันดับ2เนี่ยอย่างแคนาดามากกว่า2เท่าเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะในขณะที่สหราชอาณาจักรนะคะซึ่งก็เป็นประเทศที่มักถูกมองว่ามีผู้คนที่สุภาพเนี่ยก็มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงประมาณ 6.323% เท่านั้นค่ะในส่วนของประเทศไทยของเราค่ะที่ถูกโหวตให้เป็นอันดับที่19เนี่ยจะอยู่ร่วมกับฝรั่งเศสค่ะที่ก็คืออันดับ19เนี่ยร่วมกัน2ประเทศด้วยกันก็คือไทยกับฝรั่งเศสจะอยู่ที่ 1.15% ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นชาติอันดับที่5ของทวีปเอเชียเลยค่ะรองมาจากญี่ปุ่นจีนฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดียเท่านั้นค่ะค่ะขวัญก็จะบอก25อันดับเราจะมาดูกันว่าประเทศอะไรอยู่ใน25อันดับนี้บ้างโดยประเทศที่1อย่างที่บอกไปค่ะญี่ปุ่นค่ะได้ความสุภาพเนี่ยเปอร์เซ็นต์ถึง 35.15% ค่ะแคนาดาเป็นอันดับที่2ค่ะ 13.35% ค่ะอันดับที่3ค่ะสหราชอาณาจักรค่ะ 6.23% ค่ะถัดมาจีนค่ะ 3.07% อันดับที่5ค่ะเยอรมนีค่ะ 2.80% อันดับต่อมาค่ะฟิลิปปินส์ค่ะ 2.30% ค่ะสวีเดนค่ะ 2.26% เดนมาร์กค่ะ 2.07% อันดับที่9ค่ะฟินแลนด์ค่ะ 1.92%แอฟริกาใต้ค่ะ 1.82% อันดับที่11ค่ะอยู่ร่วมกัน2ประเทศเช่นเดียวกันค่ะได้แก่ออสเตรเลียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะอยู่ที่ 1.73% ค่ะอันดับถัดมาค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะ 1.57% อินเดียค่ะอยู่ที่ 1.53% ค่ะอันดับที่15ค่ะไอซ์แลนด์ค่ะอยู่ที่

0: เป็นยังไงบ้างคะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับที่19ทั่วโลกเลย
1: น่าสนใจนะนี่จะเห็นใน TikTok หรือคอนเทนต์เนาะคือชาวต่างชาติอ่ะเขาจะชอบถ่ายว่าคนไทยใจดีอย่างเช่นแบบช่วยไปทำกับข้าวให้ฉันกินหน่อยหนึ่งมื้อแต่ฉันไม่มีเงินนะคนไทยก็ทำให้นะเขาไม่เก็บเงินเลยแล้วก็แบบอย่างเช่นอยากให้ช่วยอะไรเงี้ยคนไทยใจดียิ้มตลอดเลยสุภาพมากค่ะ
2: จากชาวล้านนาก็ใจดีด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: คือต้องบอกว่าในเรื่องอย่างของญี่ปุ่นนี้เราไม่ปฏิเสธแหละเขาสุดยอดมากแล้วคือในเรื่องของขนบธรรมเนียมในเรื่องของการประพฤติตัวเรื่องของการให้ความเคารพนะครับซึ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าเข้าไปค้นหาดูแล้วก็คืออะไรรู้ไหมคือเขาเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยก็คือเรื่องของการรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของเขาแพ้สงครามโลกแพ้อเมริกาครั้งที่สองนะทีนี้เขามีนโยบายอะไรรู้ปะเขามีนโยบายเรื่องของรักษาสถาบันจักรพรรดิของญี่ปุ่นแต่ว่านอกเหนือจากการรักษาสถาบันจักรพรรดิแล้วก็จะมีเรื่องของประเพณีท้องถิ่นประเพณีเก่าแก่นะครับรักษาไว้เลยแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนลักษณะคือสถาบันจักรพรรดิเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแทนนั่นแหละพอหลังจากนั้นก็มีการสืบสานมาอย่างต่อเนื่องถ้าเราไปดูเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีทั้งจักรพรรดิของเขาใช่ไหมแต่ก็จะไม่มาแตะเรื่องของการเมืองอะไรนะแล้วก็จะมีทางประธานาธิบดีของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือประธานาธิบดีเนี่ย จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของประเทศนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องของวัฒนธรรมสิ่งที่เราน่าจะได้รับอิทธิพลมาด้วยก็คือพวกซอฟต์พาวเวอร์ของเขานั่นแหละการ์ตูนอนิเมะเอ่ยคอสเพย์เอ่ยอันนี้ก็ต้องยกให้เขาอยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้แต่ในการ์ตูนนะปรากฏว่าเขาก็เอาประเพณีวัฒนธรรมของเขาอะสอดแทรกเข้ามานะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่เขาดูการ์ตูนเนี่ยซึมซับเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับว่าทำไมญี่ปุ่นถึงครองอันดับในส่วนของประเทศไทยทุกคนว่าไงบ้าง
3: ประเทศไทย
0: ก็โอเคเนาะอันดับที่19
4: รู้สึกไม่แย่เลยนะจากโลกอะ
2: ใช่ใช่ถ้าเทียบในระดับโลกอะไม่แย่เลยนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยประชาชนคนไทยคนรุ่นใหม่เองอย่างรุ่นของพี่อ่ะรุ่น Gen Y ใช่รุ่นของผมเนี่ย Gen Y ก็คือยังได้รับการที่จะคุณพ่อคุณแม่ยังใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็จะคอยบอกเสมอว่าถ้าเกิดว่าเราเจอผู้ใหญ่ต่อให้จะเป็นใครรู้จักไม่รู้จักเราหวัดดีเราไหว้เอาไว้ก่อน
3: ใช่อ
2: ันนี้คือสิ่งที่ถูกสอนเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนรุ่น Gen Y จน Gen Z อย่างเงี้ยคือจะเป็นคนที่แบบมือไม้อ่อนเจอใครก็ไหว้สวัสดีไปหมดเลยบางทีสวัสดี2รอบ3รอบจนเขาแบบพอแล้ว ทีนี้เราก็จะโดนสอนก็คือเวลาเดินผ่านใครอ่ะก้มโค้งถ้าผ่านผู้ใหญ่นะก็คือโค้งแต่ไม่ใช่ว่าเดินผ่านคนที่ศูนย์การค้าก้มตลอดนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูตามความเหมาะสมเวลาจะเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็จะโดนสอนมาให้โค้งเดินโค้งเข้าไปเพื่อให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือของประเทศไทยเราก็ไม่ติดใจเช่นเดียวกันเพราะว่าเหมือนกับไทยเราเนี่ยปลูกฝังมาตั้งแต่นานแล้วยิ้มสยามสยามมึงยิ้มเคยได้ยินไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่เวลาเจอชาวต่างชาติให้ทำอะไรไปก่อนครับยิ้มฝรั่งจะพูดเข้าใจไม่เข้าใจทำอะไรไปก่อน
3: ยิ้ม
2: นั่นแหละครับ yes no okay ใช่ไหม แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาประทับใจในประเทศไทยแล้วก็ของเชียงใหม่เองก็เป็นจังหวัดต้นๆเลยที่ชาวต่างชาติอ่ะเขาแบบประทับใจในวัฒนธรรมของเราเวลาที่เราจัดอย่างประเพณีเตียวขึ้นดอยที่จะมีขึ้นในวันที่30อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของป่าเวณีปีใหม่เมืองใช่ไหมหรือว่าจะเป็นสงกรานต์ฝรั่งเขาก็จะแบบโอ้ยประทับใจเห็นเราฟ้อนรำอย่างเงี้ยวันที่พี่ไปไลฟ์สดเชื่อไหมตอนประเพณีปีใหม่เมืองฝรั่งอ่ะถ่ายวิดีโอไปแล้วก็ยิ้มไปถ่ายเป็นกลุ่มเลยไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวเห็นตลอดทางเลยเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นข้อดีของการที่เรารักษาวัฒนธรรมความสุภาพความอ่อนน้อมที่ทำให้คนที่เขามาเป็นแขกบ้านแขกเมืองเราอะประทับใจนั่นเองนะครับในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมอยากจะเชิญชวนอีกรอบหนึ่งในเรื่องเตียวขึ้นดอยสุเทพนะครับ30พฤษภาคม2569แล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยถ้าเกิดว่าเห็นชาวต่างชาติเขามาร่วมงานประเพณีของเรานะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของไพร์มันนะไพร์มันที่น้องๆบอกกันแล้วเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าไพร์มันเนี่ยเชื่อไหมครับว่า สร้างรายได้มากกว่า

0: ที่เราคิดของประเทศไทยอย่างปีที่แล้วอะสร้างรายได้ไปเท่าไหร่รู้ไหมทั่วประเทศนะตลอดเดือนมิถุนา
1: เท่าไหร่คะ
0: สร้างรายได้ไป500ล้านบาทละ500ล้านบาททั่วประเทศแค่เฉพาะเดือนมิถุนาเท่านั้นนะแล้วก็ในนานาประเทศอะตอนนี้เขาก็มีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแหละข้อมูลจาก Marketing Oops นะครับก็มีการบอกมาเลยว่าในปีที่แล้วเนี่ยประเทศกรีซนะครับมีประชากร LGBTQ+ เนี่ย 600,000 คนรู้ไหมสร้างรายได้ไปเท่าไหร่
1: เท่าไหร่คะ
0: 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐการจัดงานแค่เดือนมิถุนายนนี่ไงเขามองว่าเออมันเป็นโอกาสเหมือนกับว่าในบางประเทศเขาอาจจะยังไม่ต้อนรับกลุ่ม LGBTQ+ แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเดือนหน้าแล้วใช่ไหมที่จะมีการจัดงานตลอดทั้งเดือนเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยคือไทยเราก็เป็นประเทศที่พร้อมที่จะต้อนรับ LGBTQ+ อ่ะคือถ้าเกิดว่าคนเขาเป็น LGBTQ อ่ะจะไปประเทศไหนที่เขาจะต้อนรับคนประเภทเราก็คือประเทศไทยถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเหยียดไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: นอกเหนือจากเรื่องPride Monthแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามเลยก็คือเรื่องของฟุตบอลแหมวันนี้น้องเชียร์เตรียมข้อมูลเรื่องของฟุตบอลมาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะก็มารอบนี้นะคะมาเอาใจสายคนชอบฟุตบอลกันดีกว่าค่ะว่าตารางคะแนนแต่ละทีมนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะฤดูกาล2025ถึง2026ล่าสุดนะคะประจำวันที่20พฤษภาคม2569นะคะได้ทีมแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลนะคะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแล้วหลังจากที่เลอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะทำได้เพียงบุกไปเสมอเบอร์มัสนะคะ1ประตูต่อ1ทำให้แมนซิตี้มี78คะแนนเท่าเดิมค่ะตามหลังอาร์เซนอล4แต้มนะคะตามมาด้วยอันดับที่3ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี68คะแนนค่ะอันดับ4แอสตันวิลล่ามี62คะแนนค่ะอันดับ5ลิเวอร์พูลมี59คะแนนและอันดับ6บอร์นมัส56คะแนนค่ะต่อมานะคะด้านโซนท้ายตารางนะคะยังมีสุดท้ายกับเวสต์แฮมนะคะหลังจากที่ไก่เดือทองนะคะพลาดท่าแพ้เชลซี1ประตูต่อ2เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมี38คะแนนเท่าเดิมค่ะรั้งอันดับ17มีแต้มเหนือโซนแดงแค่2แต้มเท่านั้นค่ะทุกผู้ฟังมารอรุ้นกันว่าใครจะตกเป็นทีมสุดท้ายนะคะต่อจากวูลส์แฮมตันและเบอร์ลินค่ะ
0: อันนี้ก็สำหรับใครที่เป็นคอแฟนบอลนะน่าจะติดตามกันอยู่สำหรับเรื่องพรีเมียร์ลีก 2025-2026 นะเห็นว่าตอนนี้ใครที่เป็นลูกเป็นรุ่นพี่เป็นข้าราชการนี่แหละไปรู้จักกันที่สุราษฎร์โพสต์มาแล้วเรื่องของอาร์เซนอลก็บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็ฉลองทีมคว้าแชมป์ไปที่เรียบร้อยใช่ไหมพรีเมียร์ลีก 2025-2026 แม่ร่ายมายาวเลยแฟนอาร์เซนอลก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับทีมอาร์เซนอลแล้วก็สำหรับทีมไหนที่แพ้ไม่เป็นไรครับคราวหน้าเชียร์ใหม่นะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของฟุตบอลสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองคือเรื่องของฟุตบอลโลกซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะเฮ้ยเราอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูกันนะเคยดูฟุตบอลโลกกันไหมชอบดูไหมเชียร์ดูไหม
3: ดูอยู่ค่ะ
0: ดูอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ของพี่อ่ะจะเป็นที่อ่ะดูติดตามทุกฤดูกาลแหละแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือฟรองก์98ปี98ไม่รู้น้องๆเกิดยังอ่ะปี98
2: เนี่ยจะยังนะคะ
3: อาจจะยัง
0: เออนั่นแหละแบบเราที่มันมีอะไรเดวิดเบ็คแฮมอะไรอย่างเงี้ยแบบรุ่นเก่าเลยอ่ะโรนัลโดโรนัลดิโญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงของริกกี้มาร์ตินโอ้ฟังแล้วแบบฮึ่มเขิมฟังแล้วสนุกคือทีนี้เรื่องของฟุตบอลโลกที่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่เนี่ยล่าสุดนะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเขาพูดถึงออกมาพูดถึงเรื่องของกระแสข่าวที่รัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะถอยเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเขาก็มีความปรารถนาดีอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีความสุขแล้วก็ได้ดูการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงเดือนหน้าแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ทางครม.เขาก็เลยมีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ไปคุยกับภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานกสทช.และการชื่อยาวนะฮะที่จะให้การสนับสนุนในรอบก่อนพอหลังจากคุยแล้วปรากฏว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนนี้เราเจอสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยขณะเดียวกันเวลาถ่ายทอดสดมันก็ไม่เหมือนเดิมด้วยทำให้โอกาสที่จะขายของได้เพิ่มขึ้นตามร้านค้าร้านอาหารเนี่ยอาจจะไม่ได้มากก็คือเขาเข้ามานั่งช่างส่วนได้ส่วนเสียแล้วมันอาจจะไม่คุ้มไงส่วนเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมาเนี่ยทางคุณสุภมาศก็บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะมันเป็นกติกาของฟีฟ่าแต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วนะครับก็จะไม่สามารถอธิบายกับพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันเนื่องจากประเทศไทยเรามีประชากรเกือบ70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นมี 1,500 ล้านคนเยอะกว่าไทย20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทยซึ่งหากคิดเป็นรายหัวราคาก็อาจจะห่างประมาณ 10-20 เท่ารัฐบาลเห็นว่าตอนเนี้ยแทนที่เราจะไปดูเรื่องของบอลโลกกลายเป็นว่าตอนนี้เราเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอยู่เรื่องปากเรื่องท้องประชาชนมันก็เป็นสิ่งสำคัญตัวเลขที่เขาเสนอมาก็ค่อนข้างสูงขณะเดียวกันก็ไม่มีภาคเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อนเพราะฉะนั้นน่าจะเห็นโอกาสกันแล้วว่าโอกาสที่จะไม่ได้ดูบอลโลกเนี่ยมันก็มีสูงอยู่เพราะรัฐบาลก็ยืนยันมาว่าเอ้ยอยากจะเอาเงินงบประมาณที่ไปซื้อบอลโลกอ่ะมาช่วยเหลือปากท้องพี่น้องประชาชนก่อนนั่นเองนะครับแต่อีกสิ่งนึงที่น่าสนใจสำหรับฟีฟ่านะล่าสุดเขาปล่อยทีเซอร์มานะรู้ไหมว่าใครไปเป็นนางแบบใครไปเป็นนักร้อง
3: ลิซ่าแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ล่าสุดนะครับสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าครับก็สร้างความฮือฮาในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026มีการประกาศเปิดตัวซิงเกิลอย่างเป็นทางการในชื่อ Goals ซึ่งเป็นการร่วมงานการครั้งประวัติศาสตร์3ศิลปินผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคคุณลิซ่าครับมาอันดับแรกเลยคุณลิซ่าและที่สามโนบ้านโอ้คนไทยนะครับเป็นศิลปินระดับโลกชาวไทยเลยแล้วก็คุณอนิตานะครับรวมถึงยังมีศิลปินดังชาวบราซิลแล้วก็เรม่าแรปเปอร์ชื่อดังในไนจีเรียด้วยนั่นเองนะครับก็มีกำหนดการปล่อยให้แฟนๆได้รับฟังพร้อมกันวันนี้รอติดตามกันนะวันนี้ใครที่ชื่นชอบนะคุณลิซ่าลิซ่ามโนบาลนะครับรวมถึงชื่นชอบเรื่องของฟุตบอลนะวันนี้จะมีการเปิดซิงเกิลอย่างเป็นทางการชื่อ Goals G-O-A-L-S นะครับในวันนี้นะรอติดตามกันซึ่งตอนนี้ก็เขาเรียกว่าดนตรีอ่ะที่เขานำมาใช้อ่ะเขาบอกว่ามันมีมิติมันเป็นมิติใหม่เลยคือเป็นการผสมผสานกันระหว่างดนตรี K-POP ลาตินแล้วก็อัฟโรบีทนะครับอันนี้ก็สะท้อนได้ถึงเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวของมวลมนุษยชาติในทีม Three Continent One Sound คืออารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าเป็นการรวบรวมคนในแต่ละฝากฝั่งเข้าไว้ในจุดเดียวอันนี้คือถ้าพูดถึงในมุมของศิลปินก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนสัญญาที่เขาต้องการจะสื่อสารก็คืออยากจะให้เราได้เห็นนะว่าดนตรีทุกประเภททุกภูมิภาคเนี่ยมันสามารถที่จะประสานร่วมกันได้นั่นเองอันนี้ก็รอติดตามดูกันนะสำหรับเรื่องของซิงเกิล Goals ของ FIFA World Cup 2026นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรายังคงต้องติดตามเรื่องหลายเรื่องเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายจะเดินทางไปสัมภาษณ์ท่านคลังจังหวัดด้วยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าตกลงแล้วเนี่ยคนเก่ายังต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการที่เขาจะเอา AI มาตรวจเนี่ยเขาจะมาตรวจในขั้นตอนไหนถ้าเกิดว่าเอาไปตรวจคนเก่าแล้วปรากฏว่าเขาหลุดสิทธิ์มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือไม่เรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงนี้น้องๆมีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ก็นี่เลยวันอาทิตย์นี้ย้ำแล้วย้ำอีกค่ะก็อยากจะให้ทุกคนอย่าลืมน
0: ะ
1: เชียงใหม่มีอะไรนะมิวสิกเชียงใหม่เจอร์นี่เนาะที่เป็นคอนเสิร์ตเพลงไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตฟรีเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของชาวเชียงใหม่เนาะแบบว่าที่ผ่านมาคนไปตั้งแสนอะแสนอัพเลยก็แบบแปลว่าสนุกแน่นอนก็อยากฝากทุกคนเนี่ยอย่าลืมไปกันนะคะ
0: ครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคือจัดงานแต่ละครั้งนึงเชื่อว่ามันทำให้เกิดเงินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: หรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานวิ่งมาราธอนถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนเราสังเกตดูนะจะเป็นพวกวิ่งเทรลใช่ไหมวิ่งลุยฝนนะครับแล้วก็คนให้ความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วเวลาเขาเข้ามาทีอ่ะคือเขาไม่ได้เข้ามาวิ่งอย่างเดียว
2: ใช่อ
0: ย่างเราไปวิ่งที่จังหวัดอื่นน่ะเราจะไปแค่วิ่งแล้วเราก็กลับเลยเหรอไม่นะเราก็จะมีเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะมาไม่อยากให้มันเสียเที่ยวป่ะแวะเที่ยวแวะดูแวะชมวัฒนธรรมแวะอุดหนุนอันนี้มันเลยเกิดการสร้างรายได้ซึ่งกระแสการวิ่งเทรลในตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของช่วงหน้าฝนรู้มั้ยจังหวัดเชียงใหม่เขาจะเรียกว่าอะไรแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีคำว่าพอเข้าช่วงหน้าฝนบางจังหวัดจะเรียกโลซีซันแต่จังหวัดเชียงใหม่เรียกว่ากรีนซีซันเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะว่าเวลาเราที่มาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเป็นจังหวัดที่มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราจะเห็นแบบเวลาฝนมันตกมันจะเขียวขจีเลยแล้วก็โอโซนนี่แน่นเลยนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเจอฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้แทบจะหายใจได้เต็มปอดแล้วคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นกำลังเข้าสู่ Green Season นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของ12 เดือน 12 งาน 12 อีเวนต์ใหญ่ๆเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้มากที่สุดมากตลอดทั้งปีเลยนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการส่งเสริมนะน้องๆมองว่าไงบ้างเรื่องของการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีทุกคนโอเคไหม
1: โอเคนะ
0: นั่นแหละซึ่งเวลาที่เราไปมาในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเราจะไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆอ่ะถ้าคนที่เขาชอบท่องเที่ยวนะเขาจะดูว่าจังหวัดนี้ท่องเที่ยวช่วงนี้มันจะมีอะไรดีหรือเปล่านะจังหวัดบางจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานอย่างเงี้ยไปในช่วงหน้าร้อนอ่ะมันจะมีอะไรไหมเราจะไปเจอแต่ความร้อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างของจังหวัดโซนภาคอีสานเขาจะมีพวกการจัดประเพณีขึ้นมาแล้วในช่วงฤดูร้อนแทบจะตลอดทุกเดือนเลยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมากเลยนั่นเองพูดถึงเรื่องของกรีนซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนอกเหนือจากการวิ่งเทรลแล้วเนี่ยเขาจะมีการส่งเสริมกิจกรรมประเภทการประชุมก็คือเหมือนกับว่าเชิญชวนคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะมาร่วมประชุมที่นี่อาจจะมีอีเวนต์อะไรพิเศษที่แบบพอมาประชุมในงานเนี้ยเราก็จะอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้พาไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในช่วงฝนตกอ่ะถ้าออกไปข้างนอกอ่ะมันบางทีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ไหวเนาะเวลาเจอฝนตกเพราะฉะนั้นในห้องประชุมอย่างศูนย์ประชุมอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะเปิดให้ชาวต่างชาตินะครับที่เขาจะมาประชุมมานิเทศมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเข้ามาที่เชียงใหม่ได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วไหนใครชื่นชอบเรื่องของสมุดหนังสืออ่านหนังสือบ้าง
3: โอ้ค่ะ
0: เห็นว่านั่งอ่านหนังสือกันในช่วงกรีนซีซั่นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกการจัดงานหนังสือนานาชาติต่างๆซึ่งคอหนังสือก็ไม่ควรที่จะพลาดนะครับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททท.สำนักงานเชียงใหม่นะครับก็จะมีการโพสต์มาตลอดเลยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละวันเขาจะมีงานอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางททท.เชียงใหม่เขามีการขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับมาร่วมกันเป็นหนึ่งพลังของการทำบุญรักโลกครับในกิจกรรมเส้นทางบุญปลอดขยะลดโลกร้อนนะครับซึ่งตอนนี้ททท.เขาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเยาวชนนักศึกษาคนที่สนใจมาสมัครเป็นจิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะด้วยทั้งแบบประจำจุดแบบเคลื่อนที่แล้วก็งานนี้ตำแหน่งนี้จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพนั่นแหละก็คือหาจิตอาสานั่นแหละเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับวันที่30ถึง31พฤษภาคม ณเส้นทางเตียวขึ้นดอยถนนห้วยแก้วตั้งแต่บริเวณหน้ามอชอไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็อยากจะชวนกันมาร่วมสร้างเส้นทางบุญด้วยก็คือมาเป็นจิตอาสานั่นแหละเพราะว่าเวลานักวิ่งเนี่ยเขาวิ่งถ้าชาวต่างชาติเขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะแบบวางขยะไว้ข้างทางเนี่ยก็มีนะเวลามีงานวิ่งเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เปิดรับสมัครนะครับสำหรับจิตอาสาสมัครออนไลน์นะครับได้ที่ทางเพจ Facebook ของทางสำนักทท.สำนักงานเชียงใหม่นั่นเองเขาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับนอกจากนี้สำหรับทท.เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการออกมาแนะนำเรื่องของเส้นทางชมเมืองด้วยมีการจัดสำหรับรถเหมือนกับเป็นรถรางอ่ะคล้ายๆกับรถรางรถพาเที่ยวนะครับเส้นทางชมเมืองก็จะมีทางอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ประตูช้างเผือกนะครับวิ่งไปประตูท่าแพกาดวโรรสแล้วก็ไปที่ประตูเมืองเชียงใหม่คิดใต้วัดเจดีย์หลวงพวกนี้ก็คือสามารถที่จะมาครั้งเดียวเที่ยวชมเมืองได้รอบคูเมืองเลยนะครับซึ่ง เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเส้นทางรถรางชมเมืองเชียงใหม่ก็สามารถไปใช้บริการกันได้ด้วยนั่นเองนะครับที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลใครได้ไปมาแล้วบ้าง
1: หนูไปตอนกลางวัน
0: ไปตอนกลางวัน
1: ใช่
0: ไปไหมยัง
3: ยังไม่มีโอกาส
0: เนี่ยธุระเยอะผมก็ไปมาแล้วนะผมก็ไปมาแล้วงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าคนค่อนข้างเยอะเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปมาเป็นยังไงบ้างช่วงเช้า
1: หนูไปตอนวันแรกเลยหนูจะเห็นเขาจัดพิธีเนาะตรงกลางของวัดเลยคือก็จะมีคนขี่ม้าเขาทำพิธีกันเยอะมากหนูอะขนาดแค่ทำพิธีหนูยังเห็นคนเยอะขนาดนั้นเลยแต่ตอนกลางคืนได้ข่าวว่าคนเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: มันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าโหประเพณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในรากฐานวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวล้านนาถือว่าเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเลยของชาวเชียงใหม่เหมือนกันก็ถือว่าถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยปีหน้าทุกคนวางแผนใหม่มาอีกรอบค่ะทุกคนอย่าพลาดจริงๆค่ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าอย่างผมไปผมก็รู้สึกว่าประทับใจนะที่แบบว่า
1: ค
0: ือเราเห็นคนรุ่นใหม่ด้วยเราเห็นชาวต่างชาติด้วยเราเห็นคนจีนเราเห็นวันนั้นไม่เห็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มาด้วยเหมือนกันแล้วก็พี่ที่รู้จักที่อยู่ NVT ส่วนกลางก็มาด้วยเหมือนกันเขามาอบรมพอดีก็เลยมาต้องมางานนี้เพราะเขาบอกว่าอุ้ยถ้าไม่มาเนี่ยมันไม่ได้เลยเนี่ยโอกาสทองนะครับเอาใครพลาดแล้วไม่เป็นไรนะปีหน้า
1: แพลนใหม่
0: ปีหน้าแต่ก็คราวหน้าเนี่ยคือพี่ไปอ่ะมันก็สนุกนะแต่ว่าเราแบบนึกถึงตอนปีใหม่เมืองอ่ะเพราะว่าบางคนเขาจะไม่ลดนะเขาสาด
1: เลยใช่ไหม
0: แล้วก็บอกเข้าหน้าเต็มๆบอกก็ไม่เป็นไรสนุกสนานกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับก่อนปิดท้ายละกันเชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งครับสำหรับเตียวขึ้นดอยครับ
1: ค่ะก็อย่าพลาดนะสำหรับกิจกรรมที่เป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่เลยเพราะว่าการเดินขึ้นดอยสุเทพเนาะก็สร้างสิริขวัญมงคลถือว่าเป็นประเพณีที่เราจะได้เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยเขาเดินขึ้นด้วยก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นเสน่ห์ของชาวล้านนาด้วยค่ะ
0: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องก็คือประเพณีเลี้ยงดงแห่บวงสรวงปู่แสะย่าแสะก็จะจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมเช่นเดียวกันนะครับวันเสาร์ที่30นะครับสำหรับประเพณีเลี้ยงดงและบวงสรวงปู่แสะย่าแสะนะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับไปร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ครับและนี่ก็คือรายการเมืองไทยบ้านเรานะครับที่นำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยรวมถึงขอบคุณ3เสือมอชอด้วยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานราก
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับ SME เกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรฐานรากโดยจะเร่งผลักดันมาตรการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ระบบเกษตรแม่นยำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนพลังงานทางเลือกนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนและเครือข่าย SMEเร่งขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพังงาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมติดตั้งเครื่องจักรช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
12: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่ ดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
13: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักกูท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ปะกันส่องคลื่นความถี่เหมือนเช่นเคย FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าโอ้ยมาพร้อมๆกับงานเพลงที่คึกคักคึกคักขนาดเลยจะว่าไปนี่ฮ้องได้ตัวอยู่นะสำหรับงานเพลงนี้เลวไหลศิลปินพี่มอสปฏิภาณเจ้านี่วันนี้วัยรุ่นเปิดงานเพลงไว้ฮือนะเจ้ามวยพอไปตึงซ้ายตึงขวาคอมพิวเตอร์ตึงสองถามน้องขวัญว่าเปิดงานเพลงไปถึงเพลงไหนแล้วนี่วันนี้ฟังกันได้หลายๆงานเพลงนะเจ้าคุณผู้ฟังตั้งแต่วิยดากมรกุลอมิตาทาทายังโดมก็มานี่พี่มอสก็มีเออม่วนขนาดเลยนะคุณผู้ฟังเนี่ยวัยรุ่นเป็นใครฟังใจอี้วันนี้ก็คึกคักคึกคักนะเจ้าเฮาพักกันวันพฤหัสบดีที่21เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการเจ้าวันนี้ก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยกับข้าเจ้าลัดดารัตน์เลิศลักขณาวัชสุกิประเสริฐวันนี้มาจ้าน้อยหนึ่งติดภารกิจโลดมาตันอยู่คุณผู้ฟังเจ้าเริ่มต้นรายการวันนี้เรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันเป็นประจำตึงวันตึงวันเลยอัปเดตเข้ามาว่าเชียงใหม่ของเฮาวันนี้ยังคงมีฟ้าฝนอยู่พ่องแม้ว่าจะบ่นักแต่ว่าก็แบ่งเป็นพื้นที่ที่จะบ่มีฝนเลยกับพื้นที่ที่จะมีฝนน้อยเดียวเอาเป็นว่าโซนที่คาดว่าจะบ่มีน้องฟ้าน้องฝนไปนะเจ้าโซนเหนือเลยอำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอเชียงประการแล้วก็ทอดแทดลงมาที่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันทรายอำเภอแม่อ่อนอำเภอสันกระแปงอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสระปีอำเภอหางดงแล้วก็อำเภอสันป่าตองนี่คืออำเภอที่ได้แจ้งไปว่าคาดว่า

พื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งตุยนะเจ้าพื้นที่ไหนที่จะมีฟ้าฝนตกลงมาหนักนักจะต้องระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าถ้าน้ำตกลงมาคนห้องว่าฝนตกลงมาหนักๆนี่มันอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำตุยนะเจ้าที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตุยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเจ้าจากงานเพลงของคิมมอสปฏิภาเหลวไหลก็เลยต้องเปิดงานเพลงคึกคักคึกคักกันต่อเนาะคุณผู้ฟังลองฟังจังหวะนี้ก่อนว่าจะเข้ากันได้ก่อนพอได้อยู่พอได้อยู่ไปกันที่งานเพลงนี้อัศนีวสันต์โชติกุลทั้งที่รู้เจ้า

ยังได้จังหวะนี้กันอยู่ไปกันต่อเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงนี้หัวใจไม่เสริมใยเหล็กแฟนรายการจะตังละปูแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาเจ้า

อีกเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าฟังกันม่วนๆฟังสบายๆในช่วงที่อากาศเป็นใจเนาะคุณผู้ฟังเจ้าถ้าแดดใบแห้งนี่มันก็จะอวมๆหน่อยมันก็จะบ่ฮ้อนสักเท่าใดก็ตัวนี้มาที่อากาศก็จะจมถึงว่าหรือว่ามันยังมาฮ้อนฮ้อนมาถึงมือก็จะเปิดพัดลมก่อนละคุณผู้ฟังเพราะว่าอายุนักละเริ่มก็สู่สูงวัยนี่ก็จะฮ้อนแล้วคุณเจ้านี่มาที่อากาศน้องๆฝึกประสบการณ์เพิ่นก็จะมาวุ่ยเหลืองเฮาเพิ่นมาถึงก่อนละวันนี้เจอน้องขวัญถามน้องขวัญเนี่ยพี่มวยเริ่มฮ้อนน้องขวัญบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เราอ่อนนะคุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยบ่ค่อยฮ้อนแต่ใดเหมือนผู้สูงวัยนะขี้ฮ้อนเนี่ยนั่งไปตั้งใดกับขี้ฮ้อนช่วงที่แล้วเจ้าอู้จักกันไปเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาโดยเฉพาะในเจียงใหม่แต่ตอนนี้มีคำแจ้งเตือนจากทางปอพอปอพอก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิ้นแจ้งเตือนกู้จังหวัดนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันภาคใต้6จังหวัดจับตาคลื่นลมแห้งตวยตั้งแต่19/21เนี่ยจนถึง3วันเนี่ย3วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนาะคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามข่าวสารกันโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังพร้อมกับเฝ้าระวังคลื่นลมแห้งๆต่างพื้นที่ภาคใต้นี่เผื่อภัยนี้ท่านใดจะเดินทางไปทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน6จังหวัดก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอันนี้ก็จะต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแห้งตวยนะเจ้าสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันก็จะครอบคลุมภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดในโซนของภาคเหนือเฮา17จังหวัดเจ้าคุณผู้ฟังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาแป้น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีนี่คือภาคเหนือ17จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังนะเจ้าก็ถือได้ว่าต้องเฝ้าระวังกันเกือบแทบทุกภาคเลยแล้วตั้งพอเพื่อนก็สั่งการให้กู้จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเครื่องจักรกลบรรเทาเป็นห้องว่าเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาเนาะบรรเทาก็คือเกรียมไว้ก่อนเผื่อว่าถ้าอึกอักมีอะไรอย่างขึ้นมาจะได้ช่วยกันได้ทันโดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำติดตามสถานการณ์ฝนและก็ระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็คงจะต้องแจ้งบอกต่อบอกเตือนกันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องชาวเรือที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทางราชการอย่างเคร่งครัดสำหรับพี่น้องประชาชนถ้าสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชันของตังศูนย์อุตุนิยมวิทยาของตังปอพอหรือไทยดิสแอสเตอร์ได้ไทยดิสแอสเตอร์อเลิร์ทแล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยต้องจดเก็บไว้1784อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังจดไว้ก่อนดีที่สุดจะไปประมาทอย่างป้องกันได้ต้องป้องกันผ่านไปเรื่องของฟ้าฝนนี่ต้องแจ้งเตือนกันตึงวันคุณผู้ฟังนอกเหนือจากนี้เจ้าอู้กันเรื่องฟ้าฝนแล้วบางท่านบอกว่าสบายใจบ่มีเรื่องของฝุ่นควันแน่นอนแต่จะว่าไปวันนี้ดูข้อมูลจากต่างพีอาร์เจียงใหม่นะเจ้าเปิ้นมีการรายงานจุดความฮ้อนฮอตสปอตจากดาวเทียมจิสดา21พฤษภาคมจังหวัดเชียงใหม่เฮารอบเจ้านี่ยังปะจุดความฮ้อนนั่นยังมีได้อยู่กูเตือก็จะบังหันแล้วนะเพราะว่ามีฟ้าฝนตกลงมาวันนี้ปะจุดความฮ้อนที่อำเภอแม่แจ่ม1จุดนะเจ้าก็เลยต้องมียอดสะสมเพิ่มขึ้นมาแถม1จุดเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็คือ1มกราคมจนถึงวันที่20พฤษภาคมอันนี้ยังบรวมของวันนี้จุดความฮ้อนที่เกิดขึ้น 11,019 จุดถ้าบวกวันนี้ไปนี่ก็จะเป็น 11,020 จุดตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นมานี่ขนาดว่าก้าวเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะอย่าลืมนะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เฮายังคงประกาศงดการเผากู้ชนิดไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะเจ้าอันนี้ต้องแจ้งเตือนกันไว้กู้เตือก็จะได้ยินถึงหมอก30เมษายน
ปีนี้ก็ขยายยาวมาเรื่อยๆอยากให้อากาศดีต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเจ้าคุณผู้ฟังลูกหลานของเราก็จะได้มีสุขภาพดีสุขภาพยืนยาวกันยังมีข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ฟังเพลงกันก่อนบอเดี๋ยวปิ๊กมาฟังข่าวประชาสัมพันธ์งานนี้สำหรับท่านที่ใครไปชอบแฮมีงานกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่แปะไว้เดี๋ยวมาฟังในช่วงหน้าช่วงนี้ฟังงานเพลงกันต่อไปกันต่อจังหวะม่วนๆจากหัวใจไม่เสริมใยเหล็กฟังจังหวะนี้ไปต่อกันได้อยู่น่าได้กันแต่ไปฟังงานเพลงนี้เจ้าอ่อนซ้อม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเจียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเจียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเจียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเจียงใหม่บ้านของเฮากู้คนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเจียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝ

ติดเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังมาต่อกันเจ้ามีข่าวดีๆสำหรับท่านที่อาจจะง่อมบางเตื้อบอกว่าอยู่บ้านหมูจะไปตังใดออกไปตังใดก็จะไปซื้อของซื้อครัวนี่มันแปลงเนาะคุณผู้ฟังตอนนี้ถือว่ามีกิจกรรมดีๆเจ้าของตังเชียงใหม่เฮาตังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพิ่นมีกิจกรรมลดค่าครองชีพเอาใจพี่น้องชาวเชียงใหม่เฮาจัดกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ไปเตื้อเจ้าไปซื้อเข้าซื้อครัวสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดถูกกว่าท้องตลาดถึง 20-30% ซึ่งก็จะมีสินค้าที่จะช่วยเซฟกระเป๋าของท่านนั่นคือช่วยประหยัดได้นักหรืออุปสรรคคิดนักกว่าได้เซฟเนี่ยช่วยประหยัดนะคุณผู้ฟังไฮไลท์ก็จะมีน้ำมันปาล์มขวดละ36 บาทไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนี่บางเตื้อขวดละ50 บาทก็มี50 บาทด้วยซ้ำมีไข่ไก่สดจากฟาร์มเบอร์2แพงละ89 บาทน้ำตาลทรายขาว20 บาทข้าวหอมมะลิเปิ้นบอกว่าคัดสรรดีเยี่ยมเลยมีถุงละ26 บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็คละ50 บาทอันนี้มอกปอเป็นน้ำจิ้มราคาจับต้องได้22-24 พฤษภาคมนะเจ้าวันพุกเป็นต้นไปจัดเต็ม3 วันรวด22-23-24วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เลยที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรืออบจ.เชียงใหม่ข้างร้านกาแฟหน้าหอประชุม80 พรรษาจะว่าไปเปิ้นบอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดในแต่ละวันไปเจ้าๆหน่อยก็ดีนะเจ้านี่ไปก่อนได้ก่อนเนี่ยก็จะได้สินค้าดีราคาประหยัดเปิ้นบ่ใช่ว่าเอาสินค้าที่หมดอายุหรือว่าใกล้หมดอายุมาเฮาบ่ใช่นะเจ้าเปิ้นคัดสิ่งดีๆนะเจ้ามาให้พี่น้องประชาชนสำหรับกิจกรรมนี้ธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าย้ำกันเต้อนึ่ง22-24 พฤษภาคมจะเต็ม3 วันรวดเลยเอ๊บ่ได้ระบุเวลาไว้แต่หมวยว่าทักทวงเจ้านี่แหละ9 โมงนี่ก็เริ่มไปได้แล้วล่ะเพราะว่าคนขายครัวนี่ต้องไปเจ้าๆอยู่ละ8โมงไปกับไปกันแล้วอย่าลืมนะเจ้าที่ส่วนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ข้างร้านกาแฟหน้าหอประชุม80 พรรษานะเจ้า

ว่าเป็นโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไทยช่วยไทยนะเจ้าลดค่าครองชีพก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเจ้าสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านบางท่านนี่ยังการอยู่ที่บ้านบางท่านนี่ก็ถือว่าไม่ได้ออกมาทำงานต่างนอกแต่ว่าหารายได้พิเศษอยู่ที่บ้านก็มีนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆเลยนะเจ้าที่จะได้สินค้าดีเนี่ยราคาประหยัดมันเมื่อเนี่ยก็จะมีเตือนนึงนะคุณผู้ฟังนะมวยก็ยังใครไปเลยเฮาก็ถือว่าเป็นแม่บ้านคนนึงนะเจ้าไอ้ยังที่ดีราคาถูกก็ใครไปอุดหนุนไว้ซื้อมาตุนไว้ก่อนมีบะหมี่มะฮู้ละซื้อไว้ก่อนได้ราคาดีนี่มันรู้สึกว่ามีความสุขนะคุณผู้ฟังเจ้าแล้วเจ้าอย่าลืมไปเน้อเริ่มตั้งแต่วันพุธนะเจ้าพักกันทำกันเดียวโอ้บ่พักแล้วเจ้าคุณผู้ฟังเวลาไล่ตัวก้นมาแล้วจะต้องฟังงานเพลงสุดท้ายแล้วก็จะปิดรายการละเหลมสัก 5-6 นาทีนะเจ้าว่ากันแล้วเพลงสุดท้ายของวันนี้บิลลี่โอแกนแต่เรื่องเจอต่อด้วยนูโวถ้าจะบัตันนะเจ้าได้นึ่งงานเพลงเต็มๆลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าวันพุธมาปากกันใหม่กับเจ้าระดารัตลาไปแล้วมีความสุขกันนะคุณท่านสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจมณฑลเจียงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI และการยกระดับศักยภาพ MSMEรวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเศรษฐกิจสำคัญเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่ารวมกว่า 490,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้ารวมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อเตรียมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัย
9: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้ง พร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 3.6 ล้านคนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ GNTO รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่ 3.6 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันเวียดนามและสหรัฐJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากประเทศและภูมิภาคจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางยังลดลงกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศรวมถึงเที่ยวบินจากยุโรปที่ต้องผ่านตะวันออกกลางมายังญี่ปุ่นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่องควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็จะมีการแนะนำช่องทางในเรื่องของการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ฝากกดหัวใจดวงน้อยๆด้วยนะคะเข้าไปที่ TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ค่ะแล้วก็จะมีทั้งเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆให้ได้เข้าไปดูกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวสารในเรื่องของการอัปเดตเร่งเครื่องสั่งทุกกระทรวงโชว์ผลงานใน90วันหลังรับฟังเสียงเอกชนพร้อมดัน AI พลังงานสะอาด SME ฟื้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมีการสั่งการให้หน่วยงานเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมของทางด้านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะภายหลังรับฟังข้อเสนอจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยกำหนดกรอบติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนเน้นย้ำเรื่องของการทำงานเชิงรุกลดขั้นตอนที่ล่าช้าแล้วก็เร่งแก้ปัญหาภาคเอกชนที่สะท้อนมาด้วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสำหรับข้อสั่งการสำคัญที่ทางคณะรัฐมนตรีเร่งเดินหน้ามี6ด้านด้วยกันก็คือมีทั้งเร่งพัฒนาโคร

สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ในช่วงที่2นะคะตอนนี้ก็มีการท่องเที่ยวที่ต้องชูนโยบายหลักแล้วก็มาตรการเชิงรุกมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงแล้วก็ยั่งยืนโดยที่มีการปาฐกถาพิเศษแล้วก็รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อของท่องเที่ยวไทยท่ามกลางวิกฤตโรคสถานการณ์ทิศทางนโยบายแล้วก็มาตรการรับมือนะคะรวมถึงมีการดูเกี่ยวกับปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเผชิญความไม่แน่นอนในหลายมิติด้านเศรษฐกิจราคาพลังงานภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสายการบินต้นทุนการเดินทางแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวแม้ว่าในช่วง4เดือนแรกของปี2569จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมจะชะลอตัวเล็กน้อยร้อยละ 3.39 แต่ว่าตลาดศักยภาพหลักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมนะคะก็อย่างทางจีนหรือว่าทางอินเดียเนี่ยก็ยังคงเติบโตสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ตลาดโลกให้ความเชื่อมั่นและก็ศักยภาพในการฟื้นตัวสูงนะคะเพื่อเป็นการรับมือความท้าทายดังกล่าวก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่จะบูรณาการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะคะพร้อมทั้งขับเคลื่อนแนวทางนโยบายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารด้านท่องเที่ยววัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทาง365วันด้วยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยที่ชุมชนกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเฝ้าระวังนะคะตลอดจนบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการท่องเที่ยวในลักษณะของนอมินีอย่างจริงจังด้วยนอกจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินมาตรการเชิงลุกควบคู่ไปกับทางปรับปรุงมาตรการวีซ่าแล้วก็วีซ่าหน้าด่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนะคะรวมถึงผลักดันการจัดเก็บค่าธรรม

เนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะนำงบประมาณมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยการจัดทำประกันภัยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งตอนนี้ก็มีการชวนภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ3ด้านสำคัญเลยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนโดยการลดใช้พลังงานแล้วก็สนับสนุนสินค้าไทยเพื่อลดการรั่วไหลการท่องเที่ยวร่วมกับพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานสากลทางด้านความปลอดภัยระบบการชำระเงินแล้วก็การสื่อสารเพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการแข่งขันด้วยจำนวนไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพแล้วก็ความยั่งยืนในระยะยาวกันด้วยค่ะ

สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายในเรื่องของความรู้นะคะเกี่ยวกับร้านค้าใหม่ที่ต้องรู้เตรียมพร้อมเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plusก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งร้านค้าต้องสมัครแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินพร้อมทำตามขั้นตอนการสมัครได้ง่ายๆเลยนะคะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะคะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครการดาวน์โหลดขั้นตอนต่างๆทั้งกรอกข้อมูลกรอกรหัสOTP นะคะมีการกดยืนยันและรวมถึงไปกรอกข้อมูลร้านค้าตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแล้วก็สมัครโดยเริ่มใช้แอปพลิเคชันถุงเงินรับเงินได้ทันทีนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรการรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินพลเรือนตกทีมเทควันโดท่ารำภูมิเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI การยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจสำคัญอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเวียดนามโดยในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเอเปกมีมูลค่ารวม 494,646 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดสุ่มตรวจ2วันพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมส่งสอบวินัยและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยล่าสุดได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลการตรวจในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากพนักงาน157รายไม่พบสารเสพติดแต่จากการตรวจสอบต่อเนื่องในวันที่20พฤษภาคมจากพนักงาน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกจำนวน2รายซึ่งหลังทราบผลรฟท.ได้สั่งการให้พนักงานทั้ง2รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งตัวให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับการส่งตัวเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุขทั้งนี้รฟท.จะเดินหน้ามาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานฝ่ายเดินรถทั่วประเทศโดยจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวดและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมครูแกนนำนำปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างยั่งยืน
4: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศโดยนายวิษณุกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ5นโยบายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยเฉพาะนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กที่มุ่งลดภาระงานเอกสารและธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนมากขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูพัฒนาการเรียนรู้แบบ active learning ได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาระบบการประเมินผลยังเน้นการวัดเพื่อจัดลำดับคะแนนมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นทักษะการคิดขั้นสูงและรายงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยไม่ตัดอันดับผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์ตรงถึงรัฐมนตรีใช้ระบบคล้ายทราฟฟี่ฟองดูเพื่อแก้ปัญหารายงานทุกมิติน
5: ายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแรงงานส่งตรงถึงรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานร้องเรียนปัญหาถึงกระทรวงแรงงานได้โดยตรงหลังพบว่าปัจจุบันมีแรงงานจำนวนมากร้องเรียนผ่านเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางกรณีอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เดือดร้อนเกิดการซ้ำเติมปัญหาส่วนรูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะจัดทำเป็นเว็บไซต์กลางในลักษณะเดียวกับระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้สะดวกซึ่งในระหว่างรอพัฒนาระบบได้เปิดช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อร้องทุกแรงงาน
6: เมื่อแจกงานไปที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยในเบื้องต้นเราบอกว่าภายใน7วันคุณจะต้องตอบกลับให้เราว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันไปติดขั้นตอนไหนเมื่อเราทราบผลเบื้องต้นเราไปติดขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถึงคนที่ร้องเรียนมาหลังจากนั้นในแต่ละศูนย์ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการดำเนินการว่าสักกี่วันประมาณกี่วันเสร็จแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรช้าเพราะอะไรจะให้ผู้ที่ได้ร้องเรียนหรือได้รับคำตอบภายใน15วันอย่างช้านี่เขาต้องรู้ว่าเรื่องของเขามันติดอยู่ตรงไหน
5: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังเตรียมจัดตั้งทีมแก้ปัญหาแรงงานเชิงรุกที่จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับสัญญาณปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตพังงาพัทยาและชลบุรีรวมถึงติดตามสถานการณ์แรงงานต่างชาติทั้งในและนอกระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ไทยสู่ตลาดโลกพร้อมสั่งบริหารต้นทุนพลังงานสะอาดหนุนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวงดีอีโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศต่อไป
7: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
8: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
7: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้
10: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรธานคถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งเผยแพร่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งสสส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะนี้รวมถึงปัญหาการระบายน้ำล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนขณะที่บางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาฝ่ายกั้นแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเกรงว่าในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำหลากและสร้างความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่
12: เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
13: ปัจจุบันคลองภูมินาถดำริดหรือว่าคลองร.1ได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบ
14: ฝายที่แตกอยู่ช่วงตรงกลางฝายเลยนะประมาณ30ถึง40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตร
11: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังได้หารือถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้านอื่นของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก3ด้านได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติการยกระดับการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาพร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันสคสยังได้ร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทยพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีมาตรฐานระดับสากล
15: เด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลส่วนผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีแนวทางในการที่จะดูแลสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือ
1: นอกจากนี้สคสยังเดินหน้าต่อยอดนโยบายรัฐบาลในการป้องกันภัยสังคมและภัยไซเบอร์โดยมุ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพพร้อมยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายวิทยากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในระยะยาวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกรมชลประทานร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคต
16: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม2570ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศจึงให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดรวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่1ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองในปี2569ปริมาณน้ำรวม25ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดคืออยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพานสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
17: คือโครงข่ายในน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองดูกระแสเป็นฮับที่จะเอาน้ำจากภาคตะวันออกก็คือจากวังตะโหนดหรือจากสถานีสูบน้ำแห่งนี้คลองสะพานแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างจุดที่2เพื่อจะเก็บน้ำไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ระยองตรงนี้เองต้องมาดูว่าถ้าเราสูบมาแล้วน้ำในกระแสเยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสูบเพราะว่าถ้าสูบก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือค่ากระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรมชลประทานก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่คาดการจะตกลงในอ่างจะอย่างไรเพื่อให้การสูบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมเรียนว่าในการก่อสร้างอ่างก็จะทำหน้าที่หลายหน้าที่ก็คือในเรื่องของการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในห่วงดูแลหรือใช้ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือระบบอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดยอดน้ำที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ
16: เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองตะแกดอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง4อ่างจะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
18: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLine และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกา

0: ำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเตรียมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากผิวจราจรในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
2: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา
3: ประสานทางปภ.เขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับในการที่จะนำเครื่องจักรมาติดตั้งในพื้นที่เขาหลักนะครับรวมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือหน้าวัดโพธิวาสนะครับแล้วก็ตรงข้างกับศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ถนนนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือการมุ่งหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่านะครับได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ท่อระบายน้ำต่างๆที่อาจจะมีวัสดุดินโคลนต่างๆอุดตันนะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำการขุดลอกพื้นที่เพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้น
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดพังงามีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือนขององค์การผู้ลี้ภัยคิวบาอเมริกันจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้3รายเป็นพลเมืองสหรัฐด้านรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจและเป็นการทำให้ชื่อเสียงซึ่งมีเจตนายั่วยุทางการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำเมื่อปี2539
1: ทำเนียบ

0: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมแสดงความหวังว่าจีนจะช่วยเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางกระแสคาดกันว่าจีนอาจเพิ่มบทบาททางการทูตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในระยะต่อไป
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทุนต่อต้านการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมูลค่า 1,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่ากองทุนดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่าการยื่นฟ้องคัดค้านกองทุนดังกล่าวอาจทำได้เนื่องจากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีความระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับกรมสรรพากรสหรัฐจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาษีของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยข้อตกลงดังกล่าวยังระบุห้ามหน่วยงานรัฐตรวจสอบภาษีย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ครอบครัวรวมถึงธุรกิจของเขา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติสนับสนุนความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเสียง141ต่อ8ที่ระบุว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและรับมือกับภาวะโลกร้อนแม้ว่าความเห็นดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงแต่คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยมติดังกล่าวถูกเสนอขึ้นโดยประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโอชิเนียทั้งนี้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกลงมติคัดค้านร่วมกับรัสเซียอิสราเอลอิหร่านและซาอุดิอาระเบียโดยนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามติดังกล่าวมีลักษณะผลักดันวาระด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่สหประชาชาติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย21ต่อ16ทั้ง2เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2ต่อ0เกม21ต่อ10 21ต่อ19มาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวพักพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้23-21 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม21-17 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตฟิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11ต่อ5เรทายเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของพักพลกับซัตฟิรีมาเข้าสู่รอบ2ต่อไปด้านชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้กับดานิเอลลุนการ์ดกับเมดเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17ต่อ21และ14ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักหัวสาวไต้หวัน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3อั ันที่3เข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักหัวเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ ISTAF เซปักตะกร้อ World Cup 2026ที่สนามติติวังสาประเทศมาเลเซียทีมนักหวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เกมประเดิมชัยประเภททีมชุดชายโดยนัด2จะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยรัชชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงชนช่วงท่าได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมศึกมวยสากลรายการ Idoven Box Cup 2026 European Boxing Gold Tournament ที่เมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคมเพื่อจะได้ทดสอบฝีมือกับนักชกระดับแนวหน้าจากยุโรปและนานาชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายก่อนลุยศึกใหญ่อย่างมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมชุดนี้นำทัพโดยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาพร้อมด้วยร้อยตีสุบรรณพันโนนส่วนรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยนักชกชายรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทศรุ่น60กิโลกรัมธนภัสกรกาศีรำและอภิชาติแจ่มดีรุ่น80กิโลกรัมวิรพลจงจอหอฝั่งนักชกหญิงประกอบด้วยรุ่น51กิโลกรัมจุธามาศรักษัตย์รุ่น54กิโลกรัมณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกและรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB จัดการรับรองผลการตรวจโครโมโซมเพศหญิงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเนชั่นลีก2026ที่ได้เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้องปฏิบัติการอนุพันธุศาสตร์ศูนย์จีโนมิกศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนักตบสาวไทยผลการตรวจผ่านไปได้ด้วยดีเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกคนล่าสุดพร้อมควบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนหญิง2สมัยหลังสุดที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยมาสากลเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกและไปพัชศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันทร์และเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนไปพร้อมกันในปีเดียวพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพ2ฤดูกาลและได้สิทธิ์เล่นรายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026อีกด้วยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียลงโทษปรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเงินรวม 5,250 เหรียญสหรัฐประมาณ 170,000 บาทจากความผิดที่เกิดขึ้นในเกม ACL Elite รอบ16ทีมนัด2กับเมลเบิร์นซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุมาจากมีนักเตะปราสาทสายฟ้าโดนผู้ตัดสินลงโทษถึง7รายจาก6ใบเหลืองและ1ใบแดงนอกจากนั้นนักเตะบุรีรัมย์ยังกลับมาลงสนามในครึ่งหลังช้าไป1นาที20วินาทีซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของการแข่งขันหลังการคว้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจากผลที่เป็นใจในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปทำได้แค่เสมอกับบอร์นมัธ1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้ลีกสูงสุดของอังกฤษมีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มของทีมโดยแม็กดาวแมนแนวรุกที่ถูกยกย่องว่ามีพรสวรรค์เทียบเท่าลีโอเนลเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยวัยเพียง16ปี139วันทำลายสถิติเดิมของฟิลโฟเดนที่เคยคว้าแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอายุ17ปี350วันนอกจากนี้ดาวแมนจารึกชื่อของตัวเองในเกมกับเอเวอร์ตันมาแล้วหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกม2-0ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นมีอายุ16ปีกับอีก73วัน ศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีวันที่2ยิงรวมกันถึง52ประตูจาก8คู่โดยชลบุรี FC อดีตแชมป์รายการนี้3สมัยเอาชนะสุวรรณภูมิ FC ไปขาดลอย15-0ขณะที่ระยอง FC ก็เอาชนะศรีราชาสตรองเกอร์ไปขาดลอยเช่นกัน12-0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นอัสสัมชัญศรีราชาชนะหนองจอกซิตี้2-1จันทบุรี FC ชนะจุดโทษ FC ฮาเลลูยา7-6หลังเสมอกันในเวลา1-1สโมสรราชนาวีชนะสนามชัยเขตซ็อกเกอร์สกู4-1ACDC FC ชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ4-2ศรีราชามาซาเจแปน FC ชนะเยาวชนกองทัพเรือ2-1และสโมสรฟุตบอลปลวกแดงชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม2569 กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังครับสิทธิ์การรักษายูเซฟหรือสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่คือนโยบายของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนทุกคนในยามที่เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงกระทันหันถึงแก่ชีวิตโดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในช่วงแรกสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองจนกว่าอาการจะพ้นภาวะวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแต่มีข้อกำหนดเวลาสำคัญคือให้ความคุ้มครองไม่เกิน72ชั่วโมงแรกการใช้สิทธิ์นั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการรักษาชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรกสำหรับอาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับสิทธินั้นมี6กลุ่มอาการหลักได้แก่ 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรือหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. มีอาการซึมลงเหงื่อแตกและตัวเย็น 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันอย่างรุนแรง5แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ6อาการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและคัดแยกอาการทันทีหากตรวจสอบความถูกต้องโดยศูนย์ประสานความคุ้มครองแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตจริงจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีแต่หากประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปสิทธิ์ยูเซฟคือหัวใจสำคัญของการรักษาชีวิตที่ต้องรู้เพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดขั้นตอนปฏิบัติที่ง่ายคือเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินอาการตรวจสอบสิทธิ์การมีสิทธิ์นี้ช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าชีวิตของตนเองและคนใกล้ชิดจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทั้งนี้หากพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วน1669ทันทีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330จบบทความประจำวันเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
11: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤษแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะสาระสุขภาพนำมาฝากท่านผู้ฟังแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะเราจะเจอกันก็สามารถติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของน้ำมูกค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบนะคะแล้วก็อาจจะไม่เคยสังเกตด้วยซ้ำว่าน้ำมูกที่ออกมานั้นมีสีที่แตกต่างกันซึ่งสีที่แตกต่างกันแบบนี้นะคะเขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราได้บ้างนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆมาฝากท่านผู้ฟังด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของน้ำมูกกันก่อนนะคะคือแค่สีน้ำมูกที่เราเห็นในราคาก็ทำให้เรานั้นรู้เท่าทันโรคที่เราเป็นอยู่ด้วยนะคะซึ่งน้ำมูกจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดอะไรเลยนะคะเขาเป็นกลไกตามธรรมชาติค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะที่เขาทำหน้าที่ในการดักจับสิ่งแปลกปลอมค่ะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองเกสรดอกไม้หรือแม้แต่เชื้อโรคนะคะที่จะไม่ให้เข้าไปในระบบทางเดินหายใจค่ะแต่ว่าในบางครั้งน้ำมูกก็กลายเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่ด้วยนะคะการที่เราสังเกตสีรวมถึงลักษณะของน้ำมูกจริงๆแล้วเป็นวิธีง่ายๆค่ะที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจถึงร่างกายของตัวเราเองได้มากขึ้นนะคะมาดูกันค่ะว่าน้ำมูกบอกอะไรกับเราได้บ้างสีแล้วก็ลักษณะที่บอกสุขภาพของเราน้ำมูกใสๆนะคะเขาจะเป็นใสๆเหมือนกับน้ำเลยนะคะคือเป็นน้ำมูกปกติที่ร่างกายผลิตออกมาค่ะเพื่อที่จะทำความสะอาดจมูกแล้วก็ช่องทางเดินหายใจเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้หรือแม้แต่ช่วงที่อากาศเย็นๆแล้วก็แห้งด้วยนะคะน้ำมูกจะถูกผลิตออกมามากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มความชื้นให้กับทางเดินหายใจของเราค่ะสาเหตุที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะมีอาการแพ้เช่นแพ้อากาศแพ้ฝุ่นนะคะการติดเชื้อไวรัสระยะเริ่มต้นอย่างเช่นหวัดนั่นเองหรือแม้แต่ในเรื่องของอากาศเย็นค่ะร่างกายก็จะผลิตน้ำมูกออกมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิค่ะส่วนน้ำมูกที่มีลักษณะสีขาวขุ่นนะคะเขาบอกอะไรกับเราตรงนี้เขาจะบ่งบอกว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้กับเชื้อโรคอยู่การที่น้ำมูกเริ่มที่จะข้นนะคะแล้วก็มีสีขาวขุ่นนั้นเป็นสัญญาณบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวกำลังเข้าไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยละค่ะสาเหตุที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะเกิดจากไซนัสอักเสบค่ะเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือเกิดการติดเชื้อไวรัสน้ำมูกก็จะเริ่มมีความข้นขึ้นหรือแม้แต่ในเรื่องของอาการหวัดค่ะก็จะเป็นระยะที่น้ำมูกนั้นเริ่มข้นยังรวมไปถึงร่างกายขาดน้ำด้วยเมื่อร่างกายของเราอยู่ในสภาวะขาดน้ำน้ำมูกเขาจะมีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะมาต่อกันที่น้ำมูกลักษณะสีเหลืองกันบ้างเป็นการบ่งบอกค่ะว่าคือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำลังทำงานอย่างเต็มที่แล้วค่ะเพื่อที่จะต่อสู้กับการติดเชื้อเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ตายลงแล้วก็ทำให้สีของน้ำมูกนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะสาเหตุที่เป็นไปได้นั่นคืออาจจะเกิดจากไซนัสอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือแม้แต่การติดเชื้อไวรัสเช่นในเรื่องของหวัดเป็นต้นและในเรื่องของภูมิแพ้ค่ะส่วนน้ำมูกที่มีสีเขียวนะคะน้ำมูกที่มีสีเขียวนั้นบ่งบอกถึงการติดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เขาทำหน้าที่ในการต่อสู้กับเชื้อโรคได้ตายลงมากขึ้นนะคะทำให้สีของน้ำมูกนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวสาเหตุที่เป็นไปได้นั่นคือการติดเชื้อแบคทีเรียในไซนัสและอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคปอดอักเสบด้วยค่ะส่วนสีอื่นๆของน้ำมูกที่ควรสังเกตนะคะก็คือน้ำมูกมีสีแดงหรือว่าสีชมพูตรงนี้บ่งบอกว่ามีเลือดปนออกมากับน้ำมูกค่ะอาจจะเกิดจากการที่เราสั่งน้ำมูกแรงเกินไปหรืออาจจะมีการระคายเคืองในจมูกนะคะส่วนน้ำมูกที่มีสีดำอาจจะเกิดจากมลภาวะทางอากาศหรือแม้แต่การสูบบุหรี่หรือการติดเชื้อราในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำได้ฉะนั้นสีน้ำมูกก็บ่งบอกได้นะคะว่าปัญหาสุขภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างการที่เราสังเกตสีแล้วก็ลักษณะของน้ำมูกนั้นจะช่วยทำให้เราเข้าใจถึงสภาพร่างกายของเราเบื้องต้นได้น้ำมูกใสนะคะจำเอาไว้นะคะว่าน้ำมูกใสบ่งบอกว่าร่างกายของเรานั้นแข็งแรงดีค่ะ
แต่ว่าน้ำมูกสีเหลืองหรือว่าสีเขียวนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้กับการติดเชื้อซึ่งในส่วนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวนั้นได้ตายลงนั่นเองค่ะแล้วถ้าหากว่ามีน้ำมูกที่มีสีผิดปกติร่วมกับอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาจจะมีอาการไข้เจ็บคอหรือปวดศีรษะควรไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะฉะนั้นนะคะบางคนก็บอกว่าบางวันแม้น้ำมูกก็มีลักษณะใสๆบางวันเป็นสีเหลืองบางวันเป็นสีเขียวใช่ไหมคะก็อย่างที่ได้บอกไปนี่ละค่ะน้ำมูกใสนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายของเราจะผลิตออกมาอยู่แล้วคือเขาจะผลิตออกมาเพื่อทำความสะอาดนี่ละเองทำความสะอาดในส่วนของจมูกนะคะแล้วก็ช่องทางเดินหายใจของเรานั่นเองค่ะคือหรือแม้แต่สาเหตุที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะเกิดจากการแพ้อากาศแพ้ฝุ่นก็ได้นะคะทำให้เกิดมีอาการน้ำมูกใสๆออกมาแต่ถ้าหากว่าน้ำมูกมีสีขาวขุ่นลักษณะแบบนี้คือร่างกายของเรากำลังเริ่มนะคะอยู่ในระยะเริ่มนี่แหละค่ะเริ่มที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายของเราแล้วฉะนั้นน้ำมูกก็เลยมีความขุ่นนะคะมีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองค่ะคือเขาเซลล์เม็ดเลือดขาวเขากำลังจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอยู่แต่ถ้าหากว่ามีสีเหลืองแสดงว่าภูมิคุ้มกันของเรานั้นกำลังทำงานอย่างเต็มที่นะคะก็คือต่อสู้กับเชื้อการติดเชื้อต่างๆเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ขออภัยค่ะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เขากำลังทำหน้าที่ที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นเขากำลังตายลงนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าเป็นการติดเชื้อแบบรุนแรงแล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ตายลงไปมากแล้วนะคะฉะนั้นก็เลยทำให้น้ำมูกนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอาการต่างๆเช่นมีน้ำมูกสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแต่ว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะอย่านิ่งนอนใจทำไมคะต้องไปพบแพทย์ใช่ไหมคะเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อไปด้วยค่ะพักกันตรงนี้สักครู่นึงค่ะ

เรามาดูในเรื่องของกาแฟกันสักนิดนึงค่ะหลายคนอาจจะสงสัยเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ตนเองดื่มกาแฟมากเกินไปจะอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยมาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะซึ่งการดื่มกาแฟเกินความพอดีมีความเสี่ยงจริงหรือไม่แล้วก็มีงานวิจัยที่เขาได้เผยถึงโทษของกาแฟที่ซ่อนเร้นอยู่นะคะเมื่อเราได้รับคาเฟอีนที่มากเกินไปด้วยก็อาจจะส่งผลเสีย

่อสุขภาพมากกว่าที่เราจะได้ประโยชน์ต่อมากกว่าที่เราจะได้ประโยชน์จากกาแฟนั่นเองนะคะสำหรับหลายๆคนเลยนะคะกาแฟก็เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนคู่ใจใช่ไหมคะที่จะช่วยปลุกพลังในยามเช้ายามบ่ายด้วยแล้วก็ช่วยให้เรานั้นพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะแน่นอนว่าการดื่มในปริมาณที่เหมาะสมย่อมมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ถ้าหากว่าเราดื่มมากเกินไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยทีเดียวที่แสดงให้เห็นว่าการได้รับกาแฟมากเกินไปอาจจะไปเป็นการเพิ่มความเสี่ยงบางอย่างต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งทานกาแฟมากเกินไปผลเสียนั่นก็คือไปกระตุ้นอาการปวดศีรษะค่ะหลายคนเลยนะคะดื่มกาแฟเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะแต่การดื่มมากเกินไปกลับเป็นตัวกระตุ้นทำให้ยิ่งปวดศีรษะอย่างรุนแรงหรือบางคนปวดไมเกรนได้นะคะมีผลการศึกษาในสหรัฐค่ะที่เขาพบว่ายิ่งดื่มคาเฟอีนในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดศีรษะแบบรุนแรงหรือไมเกรนจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวเป็นคนไม่ดื่มกาแฟค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากลองนะคะอยากลองดื่มกาแฟเคยลองดื่มแล้วแต่มีอาการปวดศีรษะนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้ปวดไมเกรนในลักษณะแบบนี้ก็เลยไม่ดื่มกาแฟนั่นเองแต่ว่าเห็นบางคนดื่มเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมใช่ไหมคะก็อยากจะลองดื่มเหมือนกันอยากจะดื่มเหมือนกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วบางคนก็ไม่สามารถที่จะดื่มกาแฟได้นะคะจะส่งผลทำให้ปวดศีรษะอย่างที่ได้กล่าวไปอย่างเช่นตัวเองเป็นต้นนี่แหละค่ะก็สอดคล้องกับงานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะคะที่เขาระบุว่าผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเป็นหายๆเมื่อดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนหลายแก้วในวันเดียวสามารถที่จะเพิ่มโอกาสการเกิดไมเกรนในวันนั้นได้มากขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากว่าคาเฟอีนจะไปรบกวนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองซึ่งเขาควบคุมความเจ็บปวดค่ะและยังทำให้คุณภาพการนอนหลับนั้นแย่ลงด้วยส่งผลทำให้ร่างกายนั้นก็มีความไวต่อสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ปวดศีรษะมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของคุณภาพการนอนที่แย่ลงอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าการที่เราดื่มกาแฟโดยเฉพาะในช่วงเย็นใช่ไหมคะไปจนถึงก่อนเข้านอนจะทำให้เรานั้นนอนหลับได้ยากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันค่ะคาเฟอีนที่เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากก็จะยิ่งทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายวิตกกังวลจนนอนไม่หลับต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะกว่าที่จะหลับได้อีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาของการนอนหลับลึกหรือที่เขาเรียกว่า deep sleep ด้วยและยังไปกระตุ้นทำให้ตื่นกลางคืนบ่อยขึ้นส่งผลทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพการนอนนั้นแย่ลงนั่นเองนะคะฉะนั้นการดื่มกาแฟจริงๆเราคือเขาแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าหากว่าดื่มในช่วงเย็นหรือว่าช่วงก่อนเข้านอนนี่ล่ะค่ะก็จะส่งผลในเรื่องของการนอนหลับทำให้คุณภาพการนอนนั้นแย่ลงนั่นเองค่ะพักกันตรงนี้ติดตามรับฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

การดื่มกาแฟมากเกินไปนะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือกระตุ้นอาการปวดศีรษะนะคะยังทำให้ส่งผลต่อคุณภาพการนอนที่แย่ลงด้วยและอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมนะคะจะส่งอาจจะส่งผลดีต่อหัวใจแต่การดื่มมากเกินไปก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันมีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะเขาชี้ให้เห็นว่าการดื่มกาแฟ 3-5 แก้วต่อวันเป็นประจำนั้นสามารถที่จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะแต่เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเลยในส่วนตรงนี้ในทางกลับกันค่ะบางการศึกษาก็พบว่าการดื่มกาแฟมากกว่า6แก้วต่อวันขึ้นไปอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีเราก็ควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเลือกดื่มกาแฟดำหรือว่ากาแฟที่เขาเรียกว่ากาแฟกรองนะคะหรือว่าดิฟกาแฟนั่นเองนะดิฟคอฟฟี่นั่นแหละค่ะเพื่อที่จะลดสารที่ชื่อว่าไดเทอร์ฟีนที่เป็นสาเหตุของการเพิ่มไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะคะในส่วนตรงนี้ของโรคหัวใจต่อมาคืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนค่ะการดื่มกาแฟในปริมาณที่มากอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกระดูกได้โดยเฉพาะในกลุ่มของคุณผู้หญิงนะคะเห็นได้จากงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟมากกว่า 3-4 แก้วต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนะคะในกลุ่มที่ร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอนอกจากนี้ค่ะการศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะคะที่บริโภคกาแฟขอไปค่ะที่บริโภคคาเฟอีนเกิน300มิลลิกรัมต่อวันนะคะหรือถ้าเทียบเท่ากับกาแฟชงก็ประมาณ240มิลลิลิตรหรือประมาณ 2-3 แก้วนั่นแหละค่ะยังพบว่ามีการสูญเสียมวลกระดูกที่กระดูกสันหลังในอัตราที่เร่งขึ้นเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่บริโภคคาเฟอีนในปริมาณที่ต่ำกว่าสาเหตุหลักๆเลยนะคะมาจากคาเฟอีนนี่แหละค่ะเป็นตัวการสำคัญคือคาเฟอีนจะไปขัดขวางการสร้างกระดูกแล้วก็มีส่วนเร่งการสลายตัวของกระดูกอีกทั้งยังไปรบกวนการดูดซึมแคลเซียมด้วยซึ่งก็เป็นแร่ธาตุจำเป็นใช่ไหมคะสำหรับการสร้างความแข็งแรงของกระดูกของเราปัจจัยเหล่านี้ก็ส่งผลทำให้ความหนาแน่นของกระดูกนั้นจะลดลงค่ะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนได้ฉะนั้นก็ดื่มแต่พอดีนะคะนอกจากนี้ก็มีความเสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์ค่ะหญิงตั้งครรภ์ควรจำกัดปริมาณการดื่มกาแฟนะคะเพราะว่าการบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปจะไปส่งผลกระทบต่อทั้งคุณแม่แล้วก็ทารกในครรภ์ค่ะมีการศึกษาหลายชิ้นเลยที่เขาพบว่าการดื่มกาแฟในปริมาณที่มากอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงทำให้ทารกนั้นมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำนะคะตัวเล็กกว่าปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดด้วยนอกจากนี้ถ้าหากว่าคุณแม่ได้รับคาเฟอีนนะคะคือจริงๆคาเฟอีนเราไม่ได้รับจากกาแฟแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะมีอาหารอื่นๆด้วยฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าตัวคุณแม่เองที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ได้รับคาเฟอีนทั้งจากกาแฟแล้วก็จากอาหารอื่นๆที่มากกว่า200มิลลิกรัมต่อวันยังมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับคาเฟอีนเลยนะคะจริงๆแล้วเขามีข้อสันนิษฐานด้วยนะคะว่าคาเฟอีนนั้นทำให้หลอดเลือดหดตัวและอาจจะลดการไหลเวียนของเลือดไปยังมดลูกและรกจึงส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกนั่นล่ะค่ะอย่างที่ได้บอกไปก็คือส่งผลทำให้ทารกนั้นมีน้ำหนักตัวแรกเกิดนั้นต่ำใช่ไหมคะในขณะเดียวกันคาเฟอีนยังไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนที่สำคัญต่อการตั้งครรภ์อีกด้วยฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะ
คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่จึงควรที่จะจำกัดในส่วนของปริมาณคาเฟอีนให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับการดื่มกาแฟไม่เกินวันละประมาณ 1-2 แก้วนั่นล่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นในเรื่องของการแท้งบุตรนั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเขาได้ระบุนะคะว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นในส่วนของอายุของมารดาเชื้อชาติพฤติกรรมการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงปัจจัยอื่นๆยังมีอีกมากมายค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเกิดจากคาเฟอีนแต่เพียงอย่างเดียวที่ส่งผลต่อการแท้งบุตรนะคะแต่ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ร่วมด้วยนั่นเองค่ะที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะนี้ได้นะคะคาเฟอีนนะคะเราดื่มแค่ไหนใช่ไหมคะจึงจะเหมาะสมต่อสุขภาพร่างกายของเราซึ่งถ้าหากว่าเขาได้มีการพิจารณานะคะจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเลยปริมาณคาเฟอีนที่เหมาะสมนั้นแล้วก็ไม่ส่งผลต่อสุขภาพในแต่ละคนในแต่ละกลุ่มด้วยนะคะมาดูในกลุ่มแรกกันก่อนนั่นก็คือกลุ่มของผู้ใหญ่ทั่วๆไปที่มีสุขภาพดีนะคะอยู่ที่ประมาณ300ถึง400มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากาแฟ3ถึง4ถ้วยมาตรฐานทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกาแฟด้วยนะคะชนิดกาแฟวิธีการชงแล้วก็ขนาดแก้วมีผลต่อปริมาณคาเฟอีนไม่เท่ากันโดยเฉพาะกาแฟที่ซื้อจากร้านใช่ไหมคะมักจะมีคาเฟอีนที่สูงกว่ากาแฟที่เราชงทานเองต่อมาคือหญิงตั้งครรภ์ค่ะกลุ่มนี้ไม่ควรได้รับคาเฟอีนเกิน200มิลลิกรัมต่อวันก็ประมาณ 1-2 ถ้วยเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อทารกในครรภ์นะคะและคนที่ป่วยเป็นไมเกรนควรจำกัดคาเฟอีนไม่ให้เกิน200มิลลิกรัมต่อวันส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆค่ะควรดื่มน้อยกว่าคำแนะนำทั่วไปนะคะเพราะว่าคาเฟอีนนั้นอาจจะทำให้อาการที่คุณเป็นอยู่นั้นแย่ลงได้ร่วมกับการปรึกษาแพทย์ฉะนั้นถ้าว่าคุณอยากดื่มกาแฟแต่ว่าตัวคุณเองมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะว่าคาเฟอีนที่คุณได้รับในแต่ละวันนั้นควรอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของคุณซึ่งคาเฟอีนในกาแฟนะคะจริงๆแล้วก็ยังคงมีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อเน้นนะคะว่าเมื่อเราบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเน้นว่าเหมาะสมด้วยเพราะสามารถที่จะช่วยเพิ่มความตื่นตัวในเรื่องของสมาธิแล้วก็ช่วยนะคะอาจจะมีส่วนช่วยค่ะทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคบางโรคได้แต่ว่าในลดความเสี่ยงต่อโรคบางโรคนั้นก็จะมีงานวิจัยอื่นๆอีกมากมายที่เขาได้ศึกษากันนะคะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นดื่มมากเกินไปแน่นอนว่าย่อมเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะความพอดีนี่แหละค่ะเราย้ำว่าความพอดีคือคำตอบที่สำคัญนะคะที่จะช่วยทำให้เรานั้นเพลิดเพลินกับกาแฟถ้วยโปรดของเราได้ในทุกๆวันนะคะบางคนก็ดื่มเพลินเลยใช่ไหมคะเขาสามารถดื่มได้ตลอดทั้งวันเลยบางคนหลายแก้วเลยบางคนเป็น 5-6 แก้วต่อวันจริงๆแล้วมันมากเกินไปค่ะเราควรดื่มให้พอดีต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะอย่างที่ได้บอกไปผู้ใหญ่ทั่วๆไปที่มีสุขภาพดีจริงๆแล้ว 3-4 ถ้วยนี่ก็มากแล้วใช่ไหมคะคือสามารถที่จะดื่มได้ประมาณ 3-4 ถ้วยแต่ว่าเป็นถ้วยมาตรฐานนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกาแฟด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็วิธีการชงรวมถึงขนาดแก้วด้วยหญิงตั้งครรภ์เองบางคนติดกาแฟแต่ว่าตั้งครรภ์อยู่ก็ต้องจำกัดปริมาณการได้รับคาเฟอีนคือไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันประมาณ 1-2 ถ้วยนี่แหละค่ะคือถ้วยกาแฟนะคะถ้วยมาตรฐานธรรมดาส่วนผู้ป่วยไมเกรนก็เช่นเดียวกันก็คือไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันแต่ผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆตรงนี้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าเราควรดื่มกาแฟในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมและพอดีกับสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้ต้องลาจากกันไปก่อนขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่รักษาสุขภาพร่างกายให้มากๆนะคะทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ผลิตหน้าสันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟพร้อมเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ
11: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขัน ไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้รัฐบาลสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้ก่อนหน้านี้การที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางถึงทะเลแคริบเบียนแล้วรวมถึงการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539จนทำให้พลเมืองสหรัฐเสียชีวิตประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังปลดปล่อยคิวบาและเขาไม่อาจบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาต่อจากนี้ทั้งนี้รัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเป็นการทำลายชื่อเสียงของอดีตผู้นำคิวบาพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่ไม่มีหลักกฎหมายรองรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหน

0: ารข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเจียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สปะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกำเมืองมุ่นๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพร้อมกับบทเพลงกระเมืองม่วนๆนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของข่าวสารนะครับในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนถึงร้อนจัดและก็บางพื้นที่นะครับก็ยังคงมีฝนที่ตกลงมานะครับไปติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการประกาศเตือนซึ่งในส่วนของภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยนะครับก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพนะครับในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็น่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งในส่วนของช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนยังเป็นทางการนะครับก็มีการประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ซึ่งในส่วนของช่วงฤดูฝนนี่นะครับก็มีทั้งฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของเรื่องของภัยแล้งนะครับหรือว่าฝนทิ้งช่วงนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับเปิ้นก็ได้มีการเตรียมการต่างๆที่จะรับมือนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยนะครับที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมนี้นะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนในเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงและการกระจายตัวของฝนตีบสม่ำเสมอนะครับซึ่งก็อาจจะกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและก็พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชนบทตุยนะครับซึ่งวิกฤตนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าฝนจะมาตกแต่สภาพอากาศก็จะมีการแกว่งสูงมากอากาศก็จะร้อนจัดอัตราการระเหยของน้ำสูงก็ทำให้ดินนั่นสูญเสียความชื้นอย่างรวดเร็วและก็พืชก็เสี่ยงยืนต้นตายได้ง่ายซึ่งทางภาครัฐจึงมีความจำเป็นนะครับในเรื่องของการรณรงค์ให้เกษตรกรงดทำนาปรังรอบ2อย่างเข้มงวดนะครับเพื่อที่จะสงวนน้ำไว้ใจเพื่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศข้ามปีตุยนะครับซึ่งทางรอดก็คือการปรับตัวนะครับการเปลี่ยนมาปลูกพืชใจน้ำน้อยเพื่อจะลดความเสี่ยงเรื่องของการขาดทุนและสร้างรายได้หมุนเวียนในช่วงของฝนทิ้งช่วงจึงได้มีการแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรนะครับหันมาปลูกพืชอายุสั้นตีใจน้ำน้อยเพียง1ใน3ของการทำนาโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มเศรษฐกิจทำเงินนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มพืชตระกูลถั่วว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองหรือว่าถั่วลิสงนะครับอันนี้ก็จะประหยัดน้ำแถมช่วยในการตรึงไนโตรเจนบำรุงดินให้พร้อมสำหรับรอบนาถัดไปด้วยนะครับกลุ่มพืชไร่เศรษฐกิจก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดฝักสด
ใจน้ำน้อยนะครับกว่าเข้า 2-3 เท่าและก็ตลาดมีความต้องการสูงเก็บขายได้เงินบ่อยเลยนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพืชตระกูลแตงบ่ว่าจะเป็นแตงโมแคนตาลูปฟักทองพืชรากหากินเก่งชอบแดดจัดอากาศแห้งคือผลตอบแทนต่อไร่สูงนะครับและก็กลุ่มพืชผักสวนครัวบ่ว่าจะเป็นพริกมะเขือผักใบอายุสั้นใจพื้นที่น้อยรอบเก็บเกี่ยวไว้นะครับ25-45วันก็จะช่วยสร้างรายได้รายวันให้กับครอบครัวตัวเองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางกรมส่งเสริมการเกษตรและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนในเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคม2569นี่นะครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่โครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงของฤดูฝนในปี2569ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งที่จะมีการกักเก็บน้ำให้ได้นักที่สุดนะครับซึ่งทางด้านของนายเกื้อกูลมนัสสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยถึงสภาวะเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะส่งผลในฤดูฝนในปี2569ก็จะมีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ก็ได้มีการเร่งนะครับในการเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและก็ระบบกระจายน้ำเพื่อที่จะสำรองน้ำไว้ในช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงและก่อนหน้าแล้งและการบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่และมีการจัดระดับความสำคัญเรื่องของการจ่ายน้ำภาคการเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA นะครับมาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและก็ AI นะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและก็ภัยแล้งแบบเชิงรุกตัวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและก็สร้างความมั่นคงด้านการเกษตรแล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS LINE และรถกระจายเสียงเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลไปในการวางแผนการเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและก็สร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการจ่ายน้ำและก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและก็ต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวตุยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของฤดูฝนในปี2569ทั้งรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมและก็การกักเก็บน้ำให้ได้นักที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือถือฟังได้ติดตามหาฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เต่าอันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กได้มีการเชื่อมทุกเส้นทาง EV ทั่วไทยรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV กำลังกลายเป็นยานยนต์หลักของประเทศไทยอย่างชัดเจนจากยอดจดทะเบียนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและความนิยมสะท้อนผ่านงานแสดงรถยนต์ระดับประเทศส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเมื่อจำนวนผู้ใช้ EV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟจึงเป็นหัวใจสำคัญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้มีการพัฒนาธุรกิจ E-GET EV Business Solution เพื่อรองรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ EV ทั่วประเทศหนึ่งในโครงการสำคัญคืออิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้มีการเชื่อมโยงทุกเส้นทางทั่วไทยครอบคลุมทั้งสถานีอิเล็กบายอีแกตและสถานีพันธมิตรบนเส้นทางหลักทุกภูมิภาคตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจและจุดเดินทางสำคัญช่วยให้ผู้ใช้ EV สามารถเดินทางระยะใกล้และไกลได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพัฒนาสถานีชาร์จขนาดใหญ่หรือ EV ชาร์จิ่งฮับในจุดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการชาร์จพร้อมกันหลายกันลดเวลารอและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางโดยสถานีต้นแบบสามารถรองรับหัวชาร์จจำนวนมากและมีแผนขยายไปยังพื้นที่สำคัญอื่นอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของสถานีภายใต้อิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กก็คือความเสถียรความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือรองรับทั้งระบบชาร์จปกติและชาร์จเร็วด้วยกำลังไฟสูงช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชาร์จไฟในระยะสั้นและออกเดินทางต่อได้ทันทีพร้อมระบบบริหารจัดการสถานีที่ช่วยควบคุมและดูแลการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันนี้นะครับยังมีแอปพลิเคชันอิเล็กซ่าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ EV ตั้งแต่การค้นหาสถานีตรวจสอบสถานะหัวชาร์จจองคิวชำระเงินวางแผนการเดินทางไปจนถึงบริการดูแลผู้ใช้ตลอด24ชั่วโมงก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดของธุรกิจ E-GET EV Business Solution ได้ทางเว็บไซต์ egetev.egetco.th ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่บ่เพียงตอบโจทย์การเดินทางในวันนี้แต่ยังสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตของการเดินทางที่สะอาดยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นการเตรียมจัดงานเชียงใหม่พรายพาเรด2026สร้างความหลากหลายและก็ยกระดับเมืองสู่เทศกาลโลกตัวเองนะครับซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมเชียงใหม่พรายในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและก็เชิญชวนนะครับร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและก็ความสร้างสรรค์ในงานเชียงใหม่พรายพาเรด2026พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกอย่างยั่งยืนตัวนะครับทางด้านของนายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวถึงกิจกรรมสำคัญภายในงานเชียงใหม่พรายพาเรด2026ก็จะมีขบวนพาเหรดแห่งสีสันและพลังแห่งความเท่าเทียมเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปโดยขบวนพาเหรดก็จะเริ่มต้นจากพุทธสถานเชียงใหม่เคลื่อนขบวนสู่ประตูตาแปรท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและก็กิจกรรมสร้างสรรค์ตีสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองแห่งความสุขและก็ความหลากหลายตุยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการเตรียมจัดงานนะครับเชียงใหม่พรายพาเรด2026ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับโดยขบวนจะเริ่มต้นจากพุทธสถานเชียงใหม่เคลื่อนขบวนสู่ประตูตาแปรนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งทางด้านของนายวันลบนามวงพรมผู้แทนมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมจัดงานไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพและก่องานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยมีกิจกรรมสำคัญนะครับทั้งพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานรวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพตุยนะครับสำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันเตียวขึ้นดอยโดยจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนที่เข้าร่วมจำนวนมากด้านการบริหารจัดการจราจรทางด้านของพลตำรวจเอกมนัสชัยอินเทือนผู้กำกับกลุ่มจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้มีการวางมาตรการดูแลและก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดโดยในช่วงเย็นก็จะมีการปิดกั้นและก็เคลียร์พื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงการห้ามจอดรถตลอดแนวถนนห้วยแก้วเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้กับประชาชนเดินขึ้นดอยได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอาสาจราจรและเจ้าหน้าที่ของวัดประจำจุดคัดกรองแล้วก็เตรียมรถจักรยานยนต์สำหรับนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากดอยสุเทพไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วรวมถึงการเข้มงวดการจอดรถฝ่าฝืนโดยจะมีการล็อกล้อออกไปสั่งและก็ยกรถทันทีหากจอดกีดขวางเส้นทางจราจรนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการเตรียมงานนะครับสำหรับรถโรงทานและก็รถสนับสนุนกิจกรรมที่ประสงค์ขึ้นดอยสุเทพจะต้องมีการติดสติ๊กเกอร์จากทางวัดและก็ขึ้นพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยมากตลอดคืนวันเดินขึ้นดอยตุยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาก็เป็นประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพก็จะมีการจัดขึ้นทุกปีในคืนก่อนวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันก่อนวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็เป็นธรรมเนียมของคนที่อยู่เชียงใหม่โดยลูกหลานเจ้าเชียงใหม่ก็จะมาร่วมกันเตียวขึ้นดอยไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพโดยจะมีขบวนพระภิกษุสงฆ์ขบวนของคณะต่างๆทั้งตัวแทนหมู่บ้านบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆเดินนำขึ้นไปโดยเริ่มกันตั้งแต่ตอนมะแรงนะครับจุดเริ่มต้นก็คือหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเดินผ่านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่และก็ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยผู้สร้างวัดผู้สร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นที่สักการะยิ่งของเจ้าเชียงใหม่ตัวนะครับซึ่งลักษณะการเดินก็จะเตียวด้วยเท้าถือประทีปธูปเทียนเป็นริ้วขบวนประกอบด้วยพระสงฆ์เดินนำหน้าสวดมนต์และก็ประชาชนเตียวตัวหลังนะครับและก็เดินทางขึ้นไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพหลังจากนั้นก็จะมีการบำเพ็ญศีลวิปัสสนาทำบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้นแล้วจึงเดินทางกลับนี่ก็เป็นในส่วนของประเพณีนะครับเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำผู้ฟังได้ติดตามหับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อน
พากันไปนะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ได้รับอนุญาตแม้บางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติลาวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวม9รายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาตและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้

0: ได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่องควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจนะเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
0: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
0: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาท
9: นายเอกพงศ์ริมเจริญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กล่าวย้ำเตือนประชาชนระวังภัยออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 16,381 คดีสร้างความเสียหายให้ประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทโดย5กลโกงออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบสูงสุดคือการหลอกขายสินค้าและบริการที่มีมากสุดถึง 72,532 คดีคิดเป็นเกือบ68%ของคดีทั้งหมดมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมร้านค้าปลอมหรือบัญชีอินสตาแกรมปลอมขายสินค้าราคาถูกผิดปกติหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุตกค้างเป็นต้นรวมทั้งกลโกงอื่นๆเช่นแอบอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI หรือธนาคารสร้างเรื่องให้ตกใจแล้วให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้โดยใช้หลักป้องกันตนเองด้วย4ไม่คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมจาก SMS หรือข้อความไม่เชื่อโฆษณาที่ดูดีเกินจริงหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่รีบโอนเงินก่อนตรวจสอบข้อมูลและไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาในการซื้อขายหรือลงทุนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยถูกหลอกติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายพร้อมเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
10: ์นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำพูนคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลก2569เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
11: ที่ห้องประชุมเฉลิมราชโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ลำพูนนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จังหวัดลำพูนโดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาสังคมและเยาวชนเข้าร่วมกว่า400คนภายในงานมีกิจกรรมคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลกการเสวนาในหัวข้ออีกปอดเมืองละปูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัด

0: วุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ปัญหาการจราจรในเมืองท่องเที่ยวย่างเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคำนึงถึง10ข้อหาหลักต้องห้ามขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้ามถนนผิดกฎหมายไม่หยุดรถให้คนข้ามไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยก่อมลพิษทางเสียงจอดรถในที่ห้ามและจองถนนเป็นที่จอดรถปฏิบัติการจับจริงร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายแจ้ง191หรือห้องศูนย์วิทยุจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โทร053-271-470ร่วมรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

แล้วก็วันนี้นะคะก็มาถึงวันพฤหัสบดีแล้วมาเริ่มต้นพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันค่ะวันนี้นะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศภาคเหนือนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะซึ่งก็บอกว่าในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะวันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดน่านค่ะมาดูข้อมูลในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดวันนี้กันนะคะวันนี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องบอกว่าในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะวันนี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่36องศาเซลเซียสนะคะซึ่งก็2จังหวัดเนี้ยอุณหภูมิสูงสุดนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเลยนะคะคราวนี้มาดูว่าแล้ว35องศาเซลเซียสเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะคะ34องศาเซลเซียสนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดลำพูนนะคะและที่จังหวัดลำปางปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าลำปางเนี่ยนะคะจะมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นอันดับที่1เลยนะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนแต่ว่าวันนี้นะคะลำปางอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยอยู่ที่33องศาเซลเซียสนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่ลำปางเนี่ยนะคะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยกลับเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้ลำปางอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะอย่างที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะพยากรณ์อากาศว่าวันนี้เนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะก็จะมีฝนตกนะคะร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงเย็นๆค่ำๆและถ้าหากว่ามีในเรื่องของฝนตกต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในรายการนะคะเราก็จะมีข้อมูลนะคะมานำเรียนคุณผู้ฟังในหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเมื่อวานนี้นะคะก็ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปนะคะเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์โอ้โหนะคะในลักษณะนะคะประมาทหวาดเสียวเนาะนะคะซึ่งก็เป็นที่กรณีนะคะที่มีผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละนะคะแล้วเขาก็มีการบันทึกคลิปวิดีโอนะคะคือเขาขับตามหลังรถจักรยานยนต์ที่ขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียวนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยในขณะที่ขึ้นทางขึ้นนะคะดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็โอ้โหมีการเผยแพร่คลิปเนี้ยนะคะอย่างแพร่หลายเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะทางสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศนะคะก็หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศนะคะทางท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศพันตำรวจเอกซิโนไทยลิลิธรรมนะคะก็ได้สั่งการให้เจ้าที่ตำรวจนะคะสืบสวนเนี่ยตรวจสอบนะคะคลิปดังกล่าวก็ปรากฏว่าพอตรวจสอบปุ๊บเนี่ยนะคะก็มีการไปสอบถามผู้ที่เป็นผู้ที่โพสต์นะคะคลิปดังกล่าวนะคะก็พอสอบถามเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยคลิปที่เขาเอามาโพสต์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะไม่ได้เพิ่งเกิดในช่วงนี้นะแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาละเพราะว่าคนที่โพสต์
คลิปนี้เนี่ยนะคะเขาได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนาะไปขึ้นดอยสุเทพนะคะแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เขาขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นดอยสุเทพเนี่ยเขาก็ไปเจอนะคะวัยรุ่นนะคะเป็นชายเนี่ยก็ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะบนถนนเนี่ยขึ้นดอยสุเทพเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเขาขับขี่รถในลักษณะที่โอ้โหฉวัดเฉวียนนะคะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามขับตามไปแล้วก็บันทึกคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2569แต่ว่าเพิ่งจะมาโพสต์คลิปวิดีโอเนี่ยนะคะใน Facebook ของเขาเนี่ยเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี่เองนะคะพอหลังจากที่มีการโพสต์คลิปดังกล่าวนะคะก็มีการแชร์นะคะมีผู้ให้ความสนใจเนาะอย่างมากมายนะคะพอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็ได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ต่อมาก็ทราบว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ในลักษณะนะคะประมาทหวาดเสียวนะคะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนไทยนะคะอายุ19ปีนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละนะคะก็ซึ่งเขาถูกดำเนินคดีนะคะในข้อหาอนาจารแล้วก็ถูกตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันที่มีการถูกโพสต์นะคะในคลิปเนี่ยนะคะที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศถูกยึดมาตั้งแต่วันที่5เมษายน2569ที่ผ่านมาละนะคะแต่ว่าคดีที่เขาถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างในชั้นสอบสวนนะคะซึ่งพอตอนนี้เนี่ยก็พอทราบแน่นอนแล้วว่าผู้ที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ถูกดำเนินคดีในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงถูกตรวจยึดไว้ที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศนะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยก็จะมีการเชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหานะคะซึ่งต้องบอกว่าข้อกล่าวหาที่เขามีการขับรถนะคะในลักษณะประมาทหวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อหาที่มีโทษจำคุกด้วยนะคะไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบปรับในชั้นสอบสวนได้ซึ่งทางเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยก็จะเตรียมนะคะเรียกตัวมารับข้อกล่าวหาแล้วก็ส่งฟ้องศาลนะคะซึ่งโทษเนี่ยก็มีทั้งโทษจำคุกนะคะแล้วก็เปรียบเทียบปรับแล้วก็ทางเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยก็จะมีการร้องขอนะคะในเรื่องของยื่นต่อศาลขอให้มีการริบรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าการขับขี่รถนะคะโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะขับขี่ในลักษณะประมาทหวาดเสียวเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่านอกจากจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยยังมีโอกาสทำให้ผู้อื่นนะคะอาจจะได้รับบาดเจ็บได้เช่นกันนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าหากทำผิดกฎหมายแบบนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วในเรื่องของข้อหาการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นขับขี่ในลักษณะประมาทหวาดเสียวเนี่ยโอ้โหมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็เปรียบเทียบปรับด้วยนะคะดังนั้นก็มาดำเนินให้ทุกท่านได้รับทราบว่าพอมีผู้กระทำความผิดนะคะทางสถานีตำรวจที่เป็นพื้นที่ได้เกิดเหตุเนี่ยก็จะดำเนินการนะคะสืบสวนติดตามนะคะแล้วก็มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีข้อมูลนะคะในหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยรวมไปถึงกรณีที่ในเดือนพฤษภาคมนะคะเรามีวันสำคัญนะคะเพราะว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีเนี่ยนะคะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งในปีนี้คำขวัญ นะคะในการรณรงค์ในเรื่องของการเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่ของปีนี้เนี่ยเขาก็มีคำขวัญว่านิโคตินเสพติดจนตายโอ้โหนะคะก็เป็นคำขวัญแบบนี้เลยนิโคตินเสพติด
จนตายนะคะซึ่งตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนให้น้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะตลอดจนที่ผู้ที่สนใจแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็เชิญชวนนะคะให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะในวันงดสูบบุหรี่โรคนะคะประจำปี2569ก็อยู่ในธีมนะคะนิโคตินเสพติดจนตายดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้เป็นพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์นะคะเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะก็คือจัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะก็จนถึงวันที่10มิถุนายน2569นะคะการจัดกิจกรรมรณรงค์เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดนิทรรศการนะคะการจัดทำสื่อรณรงค์นะคะเชิญชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่นะคะหรือว่าจะเป็นการเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเป็นการให้ความรู้นะคะผ่านคลิปวิดีโอนะคะทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆรณรงค์นะคะจัดนิทรรศการทำอินโฟกราฟิกต่างๆนะคะหากว่าทุกท่านนะคะจัดกิจกรรมรณรงค์ในลักษณะที่ได้นำเรียนมานะคะแล้วก็พอจัดสามารถจัดได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่10มิถุนายน2569นะคะแล้วก็รวบรวมการจัดกิจกรรมที่ทำตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงวันที่10มิถุนายนนะคะแล้วก็ส่งนะคะผลงานการจัดกิจกรรมการรณรงค์นะคะให้กับทางตำรวจภูธรภาค5ผ่านช่องทาง LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5นะคะพิมพ์ ID ตัว A@ ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษว่า police นะคะ POLICE ตามด้วยเลข5เป็นตัวเลขอาหรับิกนะคะก็คือส่งผ่าน LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5 ID @police5 นะคะก็ส่งผลงานในพิมพ์เข้ามาค่ะว่าช่วงตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึง10มิถุนายน2569จัดกิจกรรมรณรงค์นะคะเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ในลักษณะใดบ้างก็บรรยายมานะคะแล้วก็ส่งมาในรูปแบบของ PDF นะคะแล้วก็อาจจะแนบคลิปต่างๆหรือว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกนะคะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนะคะส่งผ่าน LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็เราก็จะรับนะคะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึงวันที่26มิถุนายนนะคะเราก็จะนำผลงานของทุกท่านนะคะมาพิจารณาแล้วก็60ท่านแรกนะคะก็จะได้รับรางวัลพร้อมกับกิตติบัตรจากท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยิสาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะดังนั้นก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้ช่วยการรณรงค์นะคะปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะจากบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งในปีนี้นะคะธีมของการรณรงค์เนี่ยก็เป็นหัวข้อนิโคตินเสพติดจนตายนะคะมาร่วมกันรณรงค์นะคะเพื่อ เชิญชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะค่ะตอนนี้ยังคงมีผลงานเพลงมาฝากคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีทั้งในเรื่องของสาระดีๆนะคะจากท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโพคินมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ในช่วงท้ายเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักเพลงนะคะ

0: ค่ะคุณฟังค่ะผลงานเพลงของคุณแจ้ดนุพลแก้วการนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าแสนรักนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังในเรื่องของคลิปเสียงของท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินกันนะคะก็ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่ากลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในทุกสถานีตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็ยังคงมีการรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365วันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปเสียงของท่านรองศักดามาฝากคุณผู้ฟังก็เป็นกรณีที่ในการขับรถบนท้องถนนเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีกรณีขับรถเนี่ยไล่บีไล่จีกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหอันนี้อันตรายนะเพราะว่านำไปสู่ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะการขับขี่ที่ปลอดภัยก็คือการใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราขับรถอยู่บนถนนสายหลักเนาะแต่ว่ามีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่กำลังขับรถที่จะออกจากซอยแบบเนี้ยนะคะเขาก็รอเนาะอยากให้รถเนี่ยนะคะช่วยชะลอให้เขาหน่อยหรือไม่ก็รถที่เขารอจะยูเทิร์นนะคะแต่ว่ารถสายหลักเนี่ยนะคะก็โอ้โหแบบมาอย่างไม่ขาดสายนะคะไม่ได้ไปสักทีนะคะเขาก็อาจจะอยากจะให้รถสายหลักเนี่ยนะคะมีการให้ถนนเนาะให้ทางนะคะให้รถได้ออกจากซอยแล้วก็ยูเทิร์นนะคะโอ้โหถ้าหากว่ามีใครให้ทางแบบนี้นะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหดีใจนะคะมีเพื่อนร่วมทางนะคะที่มีน้ำใจให้แก่กันบนท้องถนนนะคะพอหลายคนเนี่ยเห็นคนมีน้ำใจนะเขาก็โอ้โหยกมือไหว้เนาะคนที่ได้รับความขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการโค้งคำนับให้การยกมือไหว้ให้กับการส่งยิ้มขอบคุณให้แก่กันเนี่ยโอ้โหก็ถือว่ามีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ทำให้ในวันนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะถือว่าเป็นวันดีเลยนะคะตอนนี้นะคะมาฟังคลิปเสียงของท่านรองศักดาพูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของกรณีที่มีการขับรถไล่บีไล่จีกันเนี่ยนะคะเสี่ยงต่อการนำไปเกิดอุบัติเหตุทางถนนยังไงนะคะมาฟังเสียงท่านรองศักดากันค่ะ
1: สวัสดีครับผมพันตำ

ขับรถไล่บี้ไล่จี้กันไปคราวนี้หากทุกท่านฟังเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ทางที่ขาดความระมัดระวังนะครับแล้วจะนำไปสู่เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้นะครับผมสรุปออกมาเป็น3เรื่องเลยนะครับว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ1คือเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนใช้รถของผู้ขับขี่ท่านขับใช้รถท่านไล่บี้ไล่จี้เขาอะเพื่อต้องการให้เขาหลบและท่านแซงนะครับอันนี้หากเขาไม่หลบขึ้นมามันมีการหยุดกระทันหันมันชนท้ายขึ้นมาก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของมันมีเหตุมาก่อนอะล่วงหน้าหมายความว่าท่านขับใช้เส้นทางมาด้วยกันอะแต่ท่านอาจจะปาดหน้ากันมาท่านอาจจะบีบแตรใส่กันมาจนเกิดความไม่พอใจคราวนี้มันไม่ใช่เกิดเรื่องแค่อุบัติเหตุทางถนนนะครับมันกลายเป็นเรื่องของอาจจะเป็นชีวิตร่างกายแล้วนะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายรวมถึงการใช้อาวุธก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราก็เคยเห็นหลายเคสที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องที่3เนี่ยผมว่ามันเป็นความคึกขนองนะครับสนุกนะขับรถคิดว่าขับจี้ขับบี้เขาได้สนุกเขาหลบเขาไม่หลบเราก็เ

0: ิดประโยชน์นะครับครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณฟังค่ะก็เป็นคลิปเสียงนะคะที่ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาก็ทำคลิปสาระดีๆนะคะความรู้จราจรนะคะเพื่อเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะก็นำคลิปเสียงท่านรองศักดาวันนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณฟังค่ะตอนนี้มาทักทายคุณผู้ฟังกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRดีนะคะท่านแรกเลยคุณวารินนะคะคุณวารินก็บอกว่าที่ป่าบงสารพีเนี่ยครึ้มฝนแล้วนะคุณสิรินันท์ก็บอกว่าตอนนี้แม่ทาลำพูนฝนตกแล้วค่ะโอ้โหดีใจด้วยนะคะก็ชุ่มฉ่ำนะคะตอนนี้ที่แม่ทาลำพูนต้องขอบคุณคุณสิรินันท์นะคะแล้วก็มีพระขัตติยะจันทนครราชสีมาด้วยขอบพระคุณค่ะคุณสุทัศน์บอกว่าสันป่าตองตอนนี้ร้อนค่ะคุณจันยาก็บอกว่าเพลงเพราะนะคะขอบคุณค่ะคุณฤทธิ์จากสันกำแพงคุณสุรินจากนครศรีธรรมราชคุณสิริพันธ์บอกว่าที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่อากาศเย็นสบายโอ้ดีใจด้วยค่ะแต่ว่าคุณพี่ดวงรัตน์นะคะก็ได้รายงานในเรื่องของสภาพการจราจรมาด้วยคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าถนนสายแม่ริมขาเข้าเมืองเนี่ยจากพลร.7ถึงแยกดอนแก้วรถติดมากโอ้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ดวงรัตน์นะคะรายงานสภาพการจราจรซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของการซ่อมแซงผิวทางถนนด้วยเนาะดังนั้นนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เผื่อเวลาแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของพื้นที่นะคะก็เป็นสถานีตำรวจภูธรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เร่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีคุณสิริพรจากสันป่าตองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะคุณผู้ฟังคะก็วันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะวันพรุ่งนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขนะคะก็เรามีนัดกันนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสาขาภาคเหนือนะคะก็จะให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าทางแบงก์ชาติเนี่ยนะคะมาร่วมรายการกับเรานอกจากจะมีสาระดีๆมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะแล้วผู้ที่ร่วมกิจกรรมก็จะได้รับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านด้วยวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์แต่ว่ามีแขกรับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสาขาสำนักงานภาคเหนือด้วยนะคะก็นัดกันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงมีเรื่องราวในหลากหลายเรื่องราวนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆทั้งหลายๆเรื่องราวนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเป็นข้อมูลด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของภัยออนไลน์ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นในช่วงของการเปิดภาคเรียนแล้วเนาะเปิดเทอมแล้วนะคะก็มีภัยออนไลน์นะคะในช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะก็ย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะซึ่งสำหรับกลโกงในช่วงนี้นะคะช่วงเปิดเทอมต้องบอกว่าในช่วงเปิดเทอมนะคะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะเขาจะมีการทักแชทแล้วก็แอบอ้างเป็นคุณครูหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะคะแจ้งค่าเทอมค่ากิจกรรมแล้วก็มีการแนบเลขบัญชีให้โอนเงินมีการส่งลิงก์ปลอมให้กรอกข้อมูลนะคะอย่างเช่นรหัสผ่านนะคะ OTP อ้างบอกว่าเป็นการเช็คผลการเรียนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเช็คผลการเรียนนะคะหรือว่าให้ลูกๆเนี่ยสมัครกิจกรรมนะคะแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นระบบของโรงเรียนนะคะหรือไม่ก็จะมีการแอบอ้างเป็นคุณครูมีการโทรศัพท์แจ้งว่าบุตรหลานเนี่ยป่วยเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลให้รีบโอนเงินเพื่อจ่ายค่ารักษาโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะได้รับแชทเนาะแล้วก็แอบอ้างเป็นคุณครูเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนนะคะแจ้งมาลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่าพึ่ง เชื่อนะคะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสถานศึกษานะคะทุกโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีไลน์กลุ่มนะคะของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกับคุณครูอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราได้รับแชทเนี่ยนะคะส่วนตัวอันนี้ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะติดต่อไปสอบถามนะคะกับคุณครูที่โรงเรียนที่เรามีเบอร์โดยตรงนะคะตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขามักจะฉวยในทุกโอกาสนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียนช่วงเปิดเทอมมิจฉาชีพก็แอบอ้างเป็นคุณครูเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องจ่ายค่าเทอมค่ากิจกรรมต่างๆแล้วก็แนบเลขบัญชีมาให้โอนเงินอันนี้อย่าเพิ่งหลงเชื่ออย่าเพิ่งโอนง่ายๆไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะติดต่อนะคะมีการตรวจสอบกับคุณครูประจำชั้นในเบอร์โทรที่เราเคยโทรติดต่อก่อนนะคะติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนก่อนอย่าเพิ่งรีบโอนนะคะคราวนี้มาฟังเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขามีการผนึกกำลังภาครัฐเอกชนแล้วก็วิชาการมีการเปิดตัวโครงการพวงหรีดส่งบุญเติมลมหายใจนะคะต่อส่งต่ออากาศสะอาดสู่ชุมชนภาคเหนือเอ๊ะเรื่องนี้เป็นยังไงกันนะคะมาดูข้อมูลรายละเอียดกันเลยค่ะก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะที่บุญถาวรนะคะสาขาเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้เป็นร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะหรือที่เราเรียกว่า MOU โครงการความช่วยเหลือเพื่อลมหายใจที่สะอาดการกระจายเครื่องฟอกอากาศ DIY สู่ภาคเหนือค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวโครงการพวงหรีดส่งบุญเติมลมหายใจเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นอากาศสะอาดเพื่อชุมชนโดยเป็นการเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ดนะคะบริษัทบุญถาวรรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแล้วก็ศูนย์ CSR จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากแนวคิดก็คือการนำเอาพวงหรีดที่มักจะกลายเป็นขยะหลังจากเสร็จพิธีมาแปลเป็นเครื่องฟอกอากาศ DIY นะคะเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอาทิเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโรงเรียนอนุบาลและโรงพยาบาลค่ะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะคะเขาจะมีการติดตั้งระบบธนาคารเครื่องฟอกอากาศ DIY เพื่อรับมอบรวบรวมแล้วก็กระจายเครื่องฟอกอากาศไปยังหน่วยงานหรือว่าชุมชนที่ต้องการใช้งานในช่วงวิกฤตฝุ่นควันค่ะถือว่าเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ช่วยลดภาระงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากภาควิชาการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาสนับสนุนด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องฟอกอากาศ DIY ให้มีมาตรฐานปลอดภัยใช้งานได้จริงนะคะในชุมชนแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในพื้นที่ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงพลังของทุกภาคส่วนเลยที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นลมหายใจที่สะอาดนะคะซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการจัดการทรัพยากรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะทางนี้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อรับมือนะคะปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันเลยนะคะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะมีการต่อสาย ายโทรศัพท์นะคะไปสัมภาษณ์ท่านสารวัตรจราจรนะคะจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟัง1เพลงค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะและในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บรรลือสุขนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับพี่ต้อมครับแล้วก็ขอสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับผม
0: ค่ะสวัสดีเกียรติศักดิ์คะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะแล้วก็หลายๆโรงเรียนเนี่ยนะคะก็เปิดภาคเรียนกันเรียบร้อยแล้ววันนี้อาจจะมีในเรื่องของฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดังนั้นในเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ในฝนยังไม่ทันแจ้งเข้ามานะครับแต่ก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องการจราจรกันนะครับไปกันที่โซนเศรษฐกิจนะครับย่านนิมมานะครับบริเวณแยกดินคำนะครับมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจรอยู่นะครับแยกคงสิงนะครับขาเข้าและขาออกนะครับก็ยังคงมีปริมาณรถอยู่นะฮะเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างในการบังคับยันไฟเร่งระบายนะครับจุดต่อไปนะครับไปดูที่ฟ้าห้ามถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับซึ่งตอนนี้มีจุดก่อสร้างนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับระยะทางประมาณ210 เมตรซึ่งจะเป็นการรื้อพื้นผิวคอนกรีตของช่างแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2นะครับจำนวน2ช่องการจราจรซึ่งฝั่งซ้ายขาออกเมืองเนี่ยและขาเข้าเมืองเนี่ยก็เช่นกันนะฮะมีการรื้อพื้นผิวจราจรเช่นกันแต่ฝั่งขาเข้าเมืองเนี่ยจะอยู่เลนในที่เกาะกลาง1ช่องจราจรนะครับจึงทำให้รถมีการเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแต่ทางเจ้าที่ก็มีการบังคับไฟเร่งระบายนะครับกันอย่างต่อเนื่องนะครับไปกันที่แยกสารเด็กนะครับถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับรับแจ้งทางวิทยุเมื่อสักครู่นะครับถนนแก้วรัฐขาออกตอนโรงเรียนดาราลุงปิ้นนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นที่โรงเรียนมีการเรียนเสริมเย็นนะครับจึงมีการเลิกแบ่งเป็น2รอบนะครับ15:30 กับ16:30 นะครับทำให้ผู้ปกครองเนี่ยทยอยมารับบุตรหลานตามพวกเวลานะครับไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวนะครับรถเลยเคลื่อนตัวได้นะครับและอีกอย่างบริเวณถนนแก้วนรัตน์เนี่ยนะฮะปอยหนึ่งทางเจ้าที่จราจรก็ได้เข้าไปทำการจัดทำวันเวย์นะครับเพื่อให้รถเคลื่อนตัวได้สะดวกเพราะในซอยนี้แคบนะครับถ้าไม่เข้าไปดำเนินการเนี่ยรถจะยันมาที่ถนนเป็นหลักแครอทจะทำให้กระทบนะครับไปกันที่แยกหนองประทีปนะครับถนนสายวัฒนธรรมเจริญเมืองนะครับก็บริเวณโรงเรียนสารศาสตร์มีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังขึ้นตัวได้นะครับในส่วนของเจริญเมืองเนี่ยก็จะมีรถมาจอดซึ่งเมื่อเข้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแล้วเนี่ยครับก็จะต้องเคลื่อนย้ายหากคันไหนไม่เคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะมีเจ้าที่จราจรไปออกไปกดขันมาค้าใช้กฎหมายนะครับไปกันที่ถนนเชียงใหม่ลำปางนะครับได้รับแจ้งจากสารเด็กไปถึงหนองประทีปนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับมีการปรับปรุงพื้นผิวเกาะกลางถนนนะครับเสียเป็นหนึ่งช่องทางจราจรนะครับด้านในนะครับทั้งขาเข้าและขาออกแต่รถก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกันที่ถนนมหิดลนะครับต่างระดับดอนจันทร์รถไฟหนองหอยนะครับปริมาณรถมากนะครับบริเวณหน้ามารีแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานปลาแดดยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแยกสนามบินถนนเชียงใหม่ฮอดนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับรวมไปถึงถนนที่พระเนตรนะครับที่มาจากศูนย์วัฒนธรรมก็ยังเคลื่อนตัวได้ถนนบุญเรืองฤทธิ์ผ่านหน้าวัฒโนครับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไปที่ถนนสุเทพโรงพยาบาลสวนดอกแยกนิมมานต้นพยอมรถยังไหลได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นข้อมูลให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับผมครับเป็นเบื้องต้นครับ
0: ค่ะท่านสวัสดิ์เกียรติศักดิ์คะวันนี้ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
1: อุบัติเหตุไม่ได้รับรายงานมีเพียงรถเสียบนต่างระดับรถไฟเมื่อตอน16:30แต่ทางเจ้าที่จะรอก็เข้าไปทำการเคลื่อนย้ายคนกิจขวางเรียบร้อยครับผม
0: ค่ะดังนั้นนะคะก็ยังคงเปิดรับสายนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังขับรถอยู่นะคะแล้วก็ไปเจอในเรื่องของอุบัติเหตุก็ดีหรือว่าไปเจอว่ามีสัญญาณไฟการจราจรชำรุดนะคะหรือว่ามีปริมาณรถเยอะผิดปกตินะคะรถติดจังเลยก็โทรมาที่ห้องศูนย์วิทยุได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับที่เบอร์โทร0532355595ครับหรือติดตามทางเพจจราจรนะครับเพจตำรวจจราจรเชียงใหม่ PFDM ได้ครับผมมาแจ้งได้ครับ
0: ค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดต่อกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตลอดเวลา24 ชั่วโมงนะคะ053-235-595นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บรรลือสุขค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะวันพรุ่งนี้วันศุกร์เรามีนัดกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานสาขาภาคเหนือมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายนี้ย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของภัยออนไลน์นะคุณผู้ฟังเคยดูไหม ซีรีส์แนวตั้งนะคะต้องบอกว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยก็ทำให้คนหมดตัวได้นะคะต้องระวังมิจฉาชีพในรูปแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราเข้าไปในโลกออนไลน์เนาะนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆนี่แหละแล้วก็เขาก็จะมีตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตเลยก็คือซีรีส์แนวตั้งนะคะเราก็นิยมดูกันเนาะโอ้ซีรีส์แนวตั้งซีรีส์ผลไม้การ์ตูน AI นะคะคราวนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็อาจจะหลอกให้เราเนี่ยไปกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปชมซีรีส์แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต่อเนาะปรากฏว่าถ้าอยากจะดูต่อเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องคลิกนะจะต้องเสียตังค์นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรเครดิตนะคะเรากรอกข้อมูลไปอาจจะทำให้เราเนี่ยนะคะถูกนำเอาข้อมูลไปทำให้เราเกิดความเสียหายได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราจะไปดาวน์โหลดนะคะไปคลิกดาวน์โหลดไว้เนี่ยก็อาจจะมีไวรัสนะคะหรือว่ามีมัลแวร์แฝงมากับตัวแอปพลิเคชันนะคะที่เราเข้าไปดูซีรีส์แนวตั้งก็ได้ดังนั้นนะคะต้องควรเช็คก่อนนะคะเวลาที่เราติดแล้วเราอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต่อใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าให้เราคลิกนะจ่ายเงินแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคลิกจ่ายเงินนะคะควรเช็คก่อนว่าคลิปเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มที่ได้รับการยืนยันหรือเปล่านะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนะคะสูญเสียเงินได้นะคะบางคนเนี่ยสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเลยดังนั้นนะคะต้องระวังไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าอยากให้คุณผู้ฟังนะคะใช้หลักไม่รีบไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์ค่ะถ้าหากว่าเราระวังอย่างเต็มที่แล้วนะเพียงพรำนะคะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพก็สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการนะคะคือการโทรศัพท์แจ้งไปที่สายด่วน1441ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วจากลาด้วยเพลงท้ายรายการนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมบรรเทาสาธารณภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสืบเนื่องจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวังใน5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินและจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำโดยกำชับว่าต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญอย่างรอบคอบชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดโดยบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise และการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือดิวในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาให้พร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
10: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลควบคู่กับเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,621 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 33,133 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้คงเหลือน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
1: ่จังหวัดเชียงใหม่ชวนซื้อสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจังหวัดเชียงใหม่เอาใจสายช้อปเตรียมพบกับกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพวันที่15พฤษภาคม2569วันที่22พฤษภาคม2569และวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ณตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาประหยัดทั้งของกินของใช้สินค้าโอท็อปและสินค้า SME มากมายลดจริงคุ้มจริงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตไปด้วยกันเชิญชวนมาชมชิมช็อปสินค้าไทยราคาคุ้มค่าครบจบในที่เดียวแล้วพบกันตลอดเดือนพฤษภาคม2569นี้

0: ู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ Line ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ

0: ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
4: ่สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สารลักษณ์สารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการกันด้วยนะคะบทเพลงเพราะๆในช่วงนี้ก็มีการให้ดูเรื่องของมาตรการต่างนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะคนวัยทำงานนะคะเป็นแนวคิด Happy Workplace แล้วก็เครื่องมือที่จะเป็นการสานเครือข่ายสร้างพลังคนทำงานสุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วก็ดูจากการที่มีการทำวิจัยเข้าไปสำรวจนะคะหรือมีการทำกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีการเสริมคุณภาพสุขภาพของวัยทำงานลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตพร้อมมีการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่จะช่วยให้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งก็มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของประชากรวัยทำงานซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็พบว่ามีประชากรวัยทำงานช่วงอายุ15ถึง59ปีที่เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจกว่า38ล้านคนหากคนกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคจากวิถีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมนอกจากที่จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้สูญเสียผลิตภาพที่เป็นหัวใจของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะเรื่องของการที่จะทำให้การสร้างกระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจรวมถึงการมีส่วนร่วมนะคะขับเคลื่อนให้มีสุขภาพดีในวัยทำงานกันด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ซึ่งดูจากกลุ่มของคนมาทำงานเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพสาเหตุจากการที่บางทีเนี่ยนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งละเลยการเคลื่อนไหวของร่างกายนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจค่ะให้สอดคล้องกับผลสำรวจ Happy Monitor นะคะโดยสสส.แล้วก็สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าคนไทยทำงานที่เป็นวัยทำงานค่ะ 35.8%ออกกำลังกายน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์และ 31.3% ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีคนวัยทำงานเพียง 32.9% เท่านั้นที่ออกกำลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เมื่อเจาะลึกถึงกลุ่มอายุก็พบว่ากลุ่ม Gen Y ไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยสูงถึง 34.6% กลุ่ม Gen Z ค่ะ 32.1% น่าสนใจผลสำรวจนะคะก็คือยังพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มไม่ออกกำลังกายมากกว่าผู้ชาย 34.4% จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำงานเชิงบูรณาการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace อย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยมีการจัดแนวคิดที่เป็นทำให้สถานประกอบการหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆมีการสร้างเขาเรียกว่า10แพ็คเกจ plusซึ่งก็ครอบคลุมสุขภาวะ4มิติทั้งกายทั้งใจปัญญาและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจัยเสี่ยงนะคะลดการสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าส่งเสริมกิจกรรมทางกายการดูแลสุขภาพจิตด้วยการเชื่อมโยงการเข้ากับกรอบแนวคิดดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยบริการแนวการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่คำนึงถึงสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นะคะซึ่งการขับเคลื่อนลักษณะนี้เนี่ยก็มุ่งเปลี่ยนผ่านสถานประกอบการจากรูปแบบเดิมไปสู่องค์กรสุขภาวะหรือจะเป็นสถานที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุขในการทำงานหรือว่าสร้างผลิตภาพให้มีความสุขยั่งยืนซึ่งเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไทยนะคะ

0: ักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันด้วยบทสรุปนะคะเรื่องของการสร้างสุขภาวะในที่ทำงานเพื่อที่จะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการปรับสภาพแวดล้อมนโยบายองค์กรอาจจะมีการกินอาหารที่ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอมีช่วงแฮปปี้ไทม์ที่บางทีจะออกกำลังกายกันในช่วงของการทำงานนะคะจัดการความเครียดงดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เน้นเพิ่มกิจกรรมทางกายจัดมุมสุขภาพส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจัดมุมออกกำลังกายมีการเดินระหว่างวันจัดคลาสออกกำลังกายช่วงพักก็ได้นะคะหรือจะมีการสนับสนุนโรงอาหารลดหวานมันเค็มเน้นเมนูผักผลไม้มากขึ้นลดความเครียดจัดมุมพักผ่อนหรือว่าจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นนโยบายขององค์กรที่จะส่งเสริมเรื่องของการให้พนักงานได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายระหว่างวัยทำงานวันทำงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดประชุมบางทีอาจจะไม่เสิร์ฟเบรกเสิร์ฟอาหารว่างที่มีความหวานเยอะมีไขมันเยอะนะคะซึ่งก็จะช่วยในการลดโรคได้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มีการสร้างสัมพันธ์ในองค์กรกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ6โมงแรงเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งก็จะอยู่อู้จากับคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงในแนวเพลงลูกทุ่งและกับเพลงกำเมืองขอบคุณสำหรับงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านมาตั้งไลฟ์รายการนะเจ้าขอบคุณมากมากเลยเนาะยังอยู่ด้วยกันเจ้าในช่วงเวลานี้พร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาอู้มาจากกันหลังจากที่เลิกการเลิกงานปิกบ้านผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันนะเจ้าเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารนะเจ้ามีการรายงานอากาศเราต้องติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคค่ำก่อนนะเจ้าเนาะในภาคค่ำวันนี้เจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตีพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงเจ้าประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอฮื้อพี่น้องประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะอี้กันต่อยนะเจ้าค่ำวันนี้คือตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธเจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็น่านนะเจ้าเนาะก็หลายจังหวัดอยู่เหมือนกันนะเจ้าที่เปิ้นได้บอกกล่าวตักเตือนกันมาในเรื่องของฝนฟ้าที่มันเกิดขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ห้ามทราบกันไว้เผื่อว่าจะเป็นการวางแผนในการเดินทางนะเจ้าเรามาดูสักหน่อยว่าตอนนี้มีฝนตกตังใดพ่องนะเจ้าเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเดินทางของคุณผู้ฟังเจ้าสำหรับเจียงใหม่ตอนนี้ฝนตกที่อำเภอแม่อายสันป่าตองจอมตองอมก๋อยแม่ออนแม่แจ่มฮอดแล้วก็สันกำแปงนะเจ้าเอ้าหลายพื้นที่เน้อที่มีฝนตกบางท่านก็บอกว่าฝนตกก็เย็นสบายดีนะเจ้าบางคนบอกว่าฝนตกแล้วก็ยังได้เปิดแอร์อยู่อ่ะต่างพื้นที่เกาะต่างสภาพอากาศจะแยกอากาศมันบ่ค่อยเหมือนกันนะเจ้ามันก็เลยอาจจะยากฮื้อบัดสบายกันได้ง่ายคุณผู้ฟังฝากดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของทุกท่านกันต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำมาถ้าน้องเก่งจำบ่ผิดตะกี้คุณพระพลึงอีกหาแนะนำงานเพลงนี้กันมาเจ้าน้องเก่งก็ยังบ่เคยเปิดสำหรับบ่โสดบ่อนุญาตฮื้อจีบนะเจ้า

เสียงร้องของคุณปลายกนกพรนะเจ้าบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบในซองกันเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาทางไลฟ์ของน้องเก่งนะเจ้าขอบคุณนักนะเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะเจ้าแล้วก็อยู่เป็นคู่กันในช่วงเวลานี้นะเจ้าฟังเพลงไปด้วยกันผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันนะเจ้าพร้อมกับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่มีมาอู้มาจ้ามาบอกต่อกันนะเจ้าต้องขอบคุณคุณท่านเลยที่เข้ามาทักทายน้องเก่งผ่านทางไลฟ์นะเจ้าน้องเก่งไลฟ์ผ่านทางช่องทาง TikTok เนาะในชื่อ DJ เก่งนะเจ้าต้องขอบคุณนักๆเลยที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารด้วยกันสามารถที่จะติดตามกันได้หลังเคารพธงชาติในช่วง 18:00 นแรงในวันนี้เล่าสู่กันฟังก่อนว่าวันนี้น้องเก่งไปที่ไหนกันมาพ่องนะเจ้าวันนี้ในช่วงเจ้าที่ผ่านมาเนาะในช่วงเจ้าที่ผ่านมาเจ้าได้มีโอกาสไปที่น้ำพุร้อนสันกำแพงคุณผู้ฟังหลังจากที่กลับมาได้ไปมาพอสมควรนะเจ้าเหมือนพอสมควรเนาะเปิ้นก็มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวกันเป็นอย่างดีเลยนะเจ้าดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นสิ่งที่มูเฮาเข้าไปที่น้ำพุร้อนสันกำแพงวันนี้ก็คือการไปทำคลิปนะเจ้าไปถ่ายงานในเรื่องของนวดไทยโพล้านนานะเจ้าเนาะเป็นการยกระดับนวดไทยโพล้านนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจระดับสากลด้วยการพัฒนาหลักสูตรนวดไทย450ชั่วโมงนะเจ้าตีน้ำผู้ร้อนสันกำแปงนะเจ้าซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแล้วก็เวลเนสนะเจ้าเนาะก็ไปทำไปถ่ายงานที่ฮั่นแล้วก็ม่วนคุณผู้ฟังเจ้าเพลิดเพลินได้มีการได้ใจบริการในเรื่องของการนวดนะเจ้าคุณคมสันคำวงพระเอกของทีมข่าวสวทเจียงใหม่เฮาก็ไปนวดนะเจ้าไปนวดตัวกันนะเจ้าเพื่อที่จะผ่อนคลายวิสวัสดีน้องตู่เจ้าผู้กองตู่สวัสดีเจ้ากระตึงหาแล้วก็มีน้องเก่งนะเจ้าเข้าไปใจบริการในการนวดฝ่าเท้าคุณผู้ฟังเจ้าเนาะก็อู้จากกระเปิ้นว่าช่วงนี้มีคนมาใจบริการนักก่อนะเจ้าคุณป้าก็บอกว่ามันก็ดูเงียบเงียบเพราะว่ามันไม่ใช่วันท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดนี่ก็ยังได้ให้บริการนะเจ้าเปิ้นก็น้องเก่งก็เลยฝากเลยนะเจ้าฝากกันเลยว่าไพตี้มีโอกาสนะเจ้ามาไว้มาวีเมื่อวานก็ไปใจบริการนวดฝ่าเท้านวดตัวกับทีมงานที่นวดไทยโพล้านนาที่น้ำพุร้อนสันกำแปงนะเจ้าม่วนคุณผู้ฟังเนาะใครอยากจะไปแช่เท้าใครอยากจะใช้บริการนวดใครอยากจะไปต้มไข่นะเจ้าให้มันได้บรรยากาศก็เจอเลยนะเจ้าเนาะแต่ว่าวันนี้เก่งไปเนี่ยเป็นวันทำงานที่บ่ใช่วันหยุดนะเจ้าแล้วก็ไปเมื่อวันแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมีพี่น้องไปใช้บริการกันอยู่นะเจ้าเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเอามาช่วยกันสนับสนุนนะเจ้ามาช่วยกันสนับสนุนกันท่องเที่ยวของบ้านเฮานะเจ้าช่วยกันผลักดันช่วยกันใช้บริการนักๆเนาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เป็นที่หูจักนะเจ้าแล้วก็ต้องฝากบอกต่อฝากประชาสัมพันธ์กันต่อตัวนะเจ้าว่าไปใช้บริการกันนั่งนาคไปแอวน้ำพุร้อนสันกำแพงนะเจ้าเพิ่นมีสถานที่ของเฮาได้แอวนะเจ้าได้แช่น้ำร้อนที่มีคุณภาพนะเจ้าบอกว่าจะเป็นช่วงของช่องของการแช่เท้าหรือบางท่านจะไปแช่ทั้งตัวอย่างเงี้ยเปิ้นก็มีให้เลือกนักนะเจ้าเนาะไปติดตามกันเจ้าไปใช้บริการกันเด้อมันม่วนแต่ๆนะนะเจ้าเนาะแนะนำไผมาแอวเจียงใหม่ก็บ่ดีลืมแวะไปช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งเกาะยังได้นำเรื่องราวข่าวสารนำสิ่งดีๆกันมาเล่าสู่กันฟังอ่ะวันนี้หมดภารกิจของตี้น้ำพุร้อนสันกำแพงเจ้าวันพุ่งเจ้าคุณผู้ฟังวันพุ่งวันพุ่งนี้ช่วงควายๆนะเจ้าน้องเก่งมี
วังนี้วังนี้นิชิพจรลงเท้าคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ไปที่อำเภอดอยหล่อนะเจ้าวันพรุ่งทีมเฮาจะไปที่อำเภอดอยหล่อนะเจ้าซึ่งเฮาก็จะไปกันเป็นทีมเป็นคณะฝ่ายรายการฝ่ายข่าวนะเจ้าเพื่อที่จะไปผลิตชิ้นงานกันเนาะที่ดอยหล่อเนี่ยทีมหนึ่งทีมฝ่ายรายการก็จะไปอู้เรื่องของก็จะไปถ่ายงานในเรื่องของการปลูกผักหวานในสวนลำไยน่าสนใจกับเจ้าคุณแอลบ้านกาสลองนะเจ้าอยู่สันกำแพงเจ้าว้าววันนี้เขาก็ไปสันกำแพงมาเหมือนกันในส่วนของทีมข่าวนะเจ้าทีมข่าวก็จะไปที่ศูนย์เรียนรู้ดอยหล่อนะเจ้าก็เป็นเรื่องของการปลูกข้าวเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะเจ้าที่มีมาฝากกับทุกๆท่านนะเจ้าในช่วงเวลานี้มีสายเข้ามาขออนุญาตฮับสายหน่อยสวัสดีเจ้าเอ้าวางหูไปแล้วนะเจ้าวางหูไปละอ่ะเนาะโอ้ยขอบคุณเจ้าวันนี้คุณผู้ฟังต่างสั่นกำแพงก็ทักทายมานะเจ้าโอ้คุณอัมพรหนูเครือสวัสดีเจ้าพี่อ้อยเนาะสวัสดีเจ้าฝนตกก็เจ้าตอนที่น้องเก่งเข้ามาห้องส่งเนี่ยมาตกนะแต่ว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังต่างสั่นกำแพงบอกว่าฝนตกขนาดเลยนะเจ้าเนาะก็อ้าวดูแลสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ต้องทำกันเป็นกรณีพิเศษเลยเจ้าในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้เข้ารายการมาก็มีคนถามว่าพี่เก่งครับฝนจะอย่างก็น้ำจะท่วมก็คาบอย่างเงี้ยนะเจ้าเฮ้ยเป็นอย่างที่ไม่อยากจะคิดในใจลึกๆ ก็คือฉันไม่อยากให้ท่วมไม่อยากเจอน้ำท่วมนะเจ้าแล้วก็อยากให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยแต่เราก็ต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันไว้มาถึงแฮมนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการเจ้างานจากคุณมนแคนแก่นคูนผลงานเพลงนี้อ้ายมาส่งทางเจ้า

แก่นคูณเจ้าเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาไอ้มาส่งทางนะเจ้าเป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังน้องเก่งกับบักขัดใจนะเจ้าเพลงใดมีเพลงใดที่สามารถที่จะเปิดให้ฟังได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดให้ได้ฟังนะเจ้าอย่างน้อยก็เป็นช่วงเวลาที่จะผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันได้นะเจ้ายามแรงจะอีเลิกการเลิกงานเสร็จภารกิจหน้าที่การงานได้เวลาพักผ่อนนะเจ้าก็ฟังเพลงไปด้วยกันนะเจ้าสำหรับรอบเวียงเจียงใหม่ก็จะมีเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าที่จะได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่อนคลายความเครียดไปแห่ม1ช่วงเวลานะเจ้าหลายท่านที่ติดตามน้องเก่งก็บอกว่าอยู่ในภาคอื่นๆอยู่ภาคใต้นะเจ้าวันนี้มีหลายท่านที่มาจากภาคใต้ที่เข้ามาติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ยังมีจังหวัดอื่นๆมีลำปางมีไหลตี้ไหลตางนะเจ้าที่ทักทายกันเข้ามาต้องขอบคุณมากๆเลยบางที่ก็ฝนตกนะเจ้าบางที่ก็ยังบ่ตกเตื้อเนาะก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นอากาศในลักษณะใดก็ตามเนาะก็จะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพคุณผู้ฟังสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงจะอีเนี่ยเจ้าในวันพุธคุณผู้ฟังเจ้าวันพรุ่งนี้เนาะสวทเชียงใหม่ในช่วง8โมงเช้าเนี่ยเจ้าก็จะมีรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนก็คือมีกู้วันศุกร์8โมงเช้าเนี่ยเจ้าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นน้องโรตีเนี่ยเจ้าเมทัศน์แจ่มสีเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งก็จะได้เจิญจวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเปิ้นก็มีประเด็นดีๆที่น่าสนใจเนี่ยเจ้ามาได้ติดตามกันนะเจ้าเนาะเจิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าเนาะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นทางด้านของผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะเจ้าในเรื่องของงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2569นะเจ้าแล้วก็ยังมีเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้าโดยท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคุณวาสนาสมมุตินะเจ้าแล้วก็ยังมีเรื่องของงานเชียงใหม่พรา2026นะเจ้าเนาะโดยคุณสิริศักดิ์ชัยเทศนะเจ้าเนาะประธานคณะทำงานเชียงใหม่พรายก็จะมาอู้จ่าประชาสัมพันธ์งานดีๆทั้งหมดนะเจ้าหลายท่านหลายคนนี่มีการวางแผนละเตรียมกันไว้เรียบร้อยนะเจ้าว่าเฮาจะไปเตียวขึ้นดอยเฮาจะไปสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยนะเจ้าเฮาอย่างที่เฮาจะต้องเตรียมร่างกายเลยนะเจ้าร่างกายต้องให้พร้อมนะเจ้าสุขภาพร่างกายต้องดีแล้วก็สามารถที่จะไปเตียวขึ้นดอยกันได้นะเจ้าแต่บางท่านก็บอกว่าใจเนี่ยมีบนดอยปุ้นนะเจ้าแข้งขามันไปบ่ถึงเนาะก็อนุโมทนากันอยู่ตั้งลุ่มนะเจ้าเพื่อที่เราก็จะได้บุญได้กุศลตัวเช่นกันนะเจ้าใครที่มีแหงที่จะไปเตียวขึ้นดอยกับเปิ้ลนะเจ้าก็ด้วยเอาใจเชียร์นะเจ้าเชียร์เลยลุ้นให้ทุกท่านถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้นะเจ้าอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะเจ้าสืบสานประเพณีที่ดีงามนะเจ้านั่นก็คือการสืบสานงานประเพณีเตียวขึ้นดอยนะเจ้าไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ2569ซึ่งจุดเริ่มต้นนะเจ้าก็จะอยู่ที่ลานครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานดีๆแห่มหนึ่งงานที่ได้รับความสนใจตึงคนในท้องถิ่นพื้นที่ตึงนักท่องเที่ยวตึงคนบ้านใกล้เฮือนเคียงนะเจ้าเปิ้นก็จะได้มาช่วยมาสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยไปพร้อมๆกันเนอะเจ้าอ้าวฮักสาฮีทอยกันไว้ประเพณีที่ดีงามของบ้านเฮาเนอะเจ้าบางท่านนี่เกียมตัวละจะ
ไปลงทะเบียนกันมาไว้เรียบร้อยละจะไปเปิดโรงทานจะไปแจกน้ำแจกขนมเพิ่มพลังกันนะเจ้าก็อุ้ยต้องขอบคุณเจ้างานนี้อนุสุอานิสงแรงเนาะ1ปีมี1ครั้งนะเจ้าสำหรับการที่เฮาจะเตียวขึ้นดอยเพื่อที่จะไปกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพนะเจ้าหัวใจสำคัญของเมืองเจียงใหม่เฮาเอาล่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันต่อเจ้าฟังเพลงพร้อมกับสิ่งดีๆจาก PEA ผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมกันมาเกิน3บินเดือนโดยจะไม่วางใบแจ้งเตือนและไม่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

งานจากคุณก้านตองทุ่งเงินเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจื่อบ่อนะเจ้างานเพลงยอดฮิตเป็นแหมหนึ่งงานเพลงที่รอบวิ่งเชียงใหม่เนี่ยเปิดบ่อยแต่ว่าเปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อนะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่น่าฟังนะจะฟังสบายๆเนาะมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ได้กินเฮดทอปนะเจ้ากิโล700น้องเก่งจะมีวาสนาได้กินก่อนนะเจ้าออกใหม่ช่วงออกใหม่ก็จะแปลงน้อยแม่นเนาะออกใหม่ก็จะแปลงน้อยแต่มันก็จะนุ่มนะมันก็จะบอกค่อยผิดหวังนะเจ้าอ่ะยินดีตัวเจ้ากับคนที่ได้กินน้องเก่งยังบอกมีวาสนาเตือ700นี่บอกมีวาสนาเตือรอก่อนนะเจ้ารอไปก่อนใครที่มีนั่งนักก็เอามาฝากไว้ที่สวทพ่องก็ได้นะเจ้าก็ยังขยากกินอยู่เนาะขอบคุณกู้ท่านกู้คนเลยที่อยู่เป็นกู้กันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะอยู่ได้กันได้ติดตามได้กันได้เป็นประจำกู้แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงจนถึง1ทุ่มนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามนะเจ้าผ่านช่องทางไลฟ์ TikTok ของน้องเก่งขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณคุณฟังยังติดตามน้องเก่งต่างวิทยุนะเจ้าเนาะต่าง FM 93.25 MHz เนาะก็ถือว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านทุกคนบอกว่าจะเป็นการติดตามในช่องทางใดก็ตามขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะจ๊ะขอบคุณที่ฮือรอบเวียงเชียงใหม่ยังมีชีวิตชีวายังบ่ง่อมเหงานะเจ้าเนาะวันใดที่จัดรายการแล้วโอ้ยบ่มีใครเข้ามาติดตามเลยบ่มีใครเข้ามายื้อมากอยมาพอเลยนะเจ้าบ่มีใครฟังเลยพอถึงรอบเวียงเชียงใหม่ก็มูลขึ้นนี้อันนี้ให้นะเจ้าให้แน่นอนเนาะแล้วก็ถ้าจะได้พิจารณาตัวเก่าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังมาถึงช่วงเวลานี้น้องเก่งลาไปก่อนส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆเนาะแล้วเราจะปีกมาปะกันใหม่นะเจ้าวันผู้กลางเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงแต่ว่าวันผู้มาเจ้าภัยอยู่ตั้งดอยหล่อป๊ะกันนะเจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ่ได้ลืมดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได
3: ้ก็เป็นยุทธศาสตร์และก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจได
2: ้ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่ง

0: ของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
2: ์นายพุนพงษ์นยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินรายละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี
3: ้เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและสมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 รายก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
2: ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้น121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
4: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพ็คโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPA ในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นไปแย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคสระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคสฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอ

0: ครงการรถสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
3: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู
2: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้มาคนรอบ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัด

0: หลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปะหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติน
2: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
3: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
2: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทราอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุด โดยจำนวนกว่า 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททท.คาดการณ์ว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนัก

0: องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ EPSLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุวีรกุลนั้นได้มอบให้รัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นผู้ตอบกระทู้ค่ะและกระทู้ที่สองคือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งตั้งถามโดยนายธีรชัยพันธุมาตรถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้แทนคือนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะคะส่วนกระทู้ถามเรื่องที่3คือขอให้ยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์บ้านโป่งถามโดยนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ซึ่งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่37ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นเข้าสู่เรื่องที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบนะคะวันนี้มีเรื่องที่รับทราบหลายเรื่องเช่นกันนะคะอย่างเช่นรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2500
4: ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสารแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้น ขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อพัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบสและดาบสินี บิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนิโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอัณตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงอย่างชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมถวายภัตตาหารเครื่องทายธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาสิทธิสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพซึ่งผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโยทางด้านบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
3: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชครับในบริเวณที่เราได้ฟอร์แคสแล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด80ในทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
2: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกลุ่มยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกัน แต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุง

0: ุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่า กังวล
1: พลโทอดุลบุญทองเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
2: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่เมื่อเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำร้อยเสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอักมานัสรุลละโมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปรับภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไป สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลกสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-18และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เกม 21-16 11-21 และ 25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2ต่อ1เกม 18-21 21-18 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
8: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายน2569ณยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
9: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
8: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
7: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเสื้อแข่งขันพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026เริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้โดยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้หลังจากที่อูไนเอเมรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก3-0ในนัดชิงชนะเลิศส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมในทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับเมื่อปี1982ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
12: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติพระมนูแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบาน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้
4: อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาถึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการเอาละครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติรับมือเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลรุ่นที่3และรุ่นที่4สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในทุกสถานการณ์รองผบ.นบยส.35ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธศาสตร์เชิงรุกและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดันชาแม่แตงสู่เกษตรมูลค่าสูงยกระดับชาอัดสำผิวส้มเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสัมผัสวิถีชีวิตปากาเกยอสร้างรายได้ชุมชนยั่งยืนสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
9: มาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
10: จัดไปไหมเมาไหมครับ
9: หร
11: อพอกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
9: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วอะไรกันนักหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ป่ะร้านอื่นต่อ
10: ไปก็ไป
9: พี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
10: เอาวะไปก็ไป
9: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถ
12: บนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติรับมือเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นวันนี้ที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานออกแบบการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยและสร้างความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการกำหนดการฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะหรือว่า TTX ในวันที่11มิถุนายน2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โดยวันนี้ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการออกแบบรูปแบบการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติและการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบตลอดจนจำลองสถานการณ์สมมติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการใช้ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบบนโต๊ะในวันที่11มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการทำงานของแต่ละหน่วยทั้งภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่จะได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะแล้วจะมีคณะทำงานที่ปรึกษาด้านวิชาการมาร่วมประเมินผลการฝึกซ้อมให้คำแนะนำพร้อมทั้งวิเคราะห์จุดบกพร่องและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งอาจจะต้องมีการแยกออกมาทำแผนฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเฉพาะส่วนเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อให้การฝึกซ้อมมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เองมีการยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลรุ่นที่3และรุ่นที่4สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในทุกสถานการณ์ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นางอิงออนภูมิวิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมฝึกการอบรมการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลรุ่นที่3และรุ่นที่4กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกสถานการณ์พร้อมทั้งเสริมความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นอีก1ภารกิจสำคัญด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีวิทยากรจากบริษัท ACG JWV Academy เข้าร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรู้ทักษะและมาตรฐานในการขับขี่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งการขับขี่เชิงป้องกันการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและการปฏิบัติงานร่วมกับทีมกู้ชีพอย่างเป็นระบบไปต่อกันที่เรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะครับทางด้านรองผบ.นบ.ย.ส. 35ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธศาสตร์เชิงรุกและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
13: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบโดยให้จัดทำและอัปเดตข้อมูลสภาพแวดล้อมทางสนามรบด้านประชากรหรือ IPB กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีความหลากหลายนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนโดยดึงมวลชนเข้ามาสนับสนุนภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งให้เป็นเกราะป้องกันภัยในชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนและส่งเสริมให้กำลังพลนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดทั้งนี้เน้นย้ำกำลังพลไม่ให้เข้าไปปัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการแอบอ้างและแสวงหาผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด
8: ยังอยู่กับเรื่องของยาเสพติดนะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
13: ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกัญญาปัญญารองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18เมษายนถึง18มิถุนายน2569เพื่อให้ผู้เสพผู้ยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน103รายตลอดระยะเวลาการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากายพัฒนาใจตลอดจนการฝึกอาชีพประกอบด้วยการใช้รถขุดเพื่อการก่อสร้างช่างอเนกประสงค์ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและช่างตัดผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานและเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปพร้อมกับมอบสิ่งของจำเป็นและอาหารว่างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเดือดร้อนในสังคมของประชาชนโดยรวมเพื่อลดจำนวนผู้ค้าผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
8: ปิดท้ายกันที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดันชาแม่แตงสู่เกษตรมูลค่าสูงยกระดับชาอัสสัมผิวส้มเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสัมผัสวิถีชีวิตปากาเกยอสร้างรายได้ชุมชนยั่งยืนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรมูลค่าสูงซึ่งทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนป่าแป๋บ้านปางมะกล้วยตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจุดเด่นด้านการผลิตและแปรรูปชาอัสสัมที่ปลูกตามธรรมชาติและปราศจากสารเคมีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายทั้งใบชาสดใบชาอบแห้งชาบรรจุซองและเมี่ยงสำหรับบ้านปางมะกล้วยเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงวิถีชีวิตอยู่กับป่ามีความมั่นคงทางอาหารและระบบผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเกษตรกรในพื้นที่ประกอบอาชีพสวนชาเมี่ยงอินทรีย์กาแฟและเริ่มปลูกส้มควบคู่กันในระยะหลังซึ่งอาชีพสวนชาในชุมชนแห่งนี้สืบทอดมากันอย่างยาวนานกว่า100ปีมีต้นชาขนาดใหญ่ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์เป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างดีที่ทำให้คนในพื้นที่อนุรักษ์ไม่เผาหรือทำลายป่าด้วยปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงรวมกลุ่มกันพัฒนาและแปรรูปชาอัสสัมโดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงจนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชาคุณภาพหลากหลายชนิดได้แก่ชาขาวชาเขียวชาเหลืองชาดำและชาแดงรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ชาผสมผิวส้มใช้วัตถุดิบเป็นส้มในพื้นที่อบแห้งทั้งลูกผสมชาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยชาส้มทั่วไปจำหน่ายลูกละ60บาทและชาส้มแมนดารินจำหน่ายลูกละ150บาทโดยชาอัสสัมยังมีคุณประโยชน์ด้านสุขภาพทั้งด้านการต้านอนุมูลอิสระช่วยลดน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันโลหิตและลดไขมันในเลือดอีกทั้งชุมชนยังต่อยอดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมกับหมู่บ้านแม่ไคร้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมต้นชาอายุกว่า100ปีชิมเมนูพื้นบ้านจากเมี่ยงและชาอัสสัมรวมถึงแวะชิมกาแฟที่เนอร์มูคอฟฟี่และพักผ่อนที่โลซิโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวปากาเกยอผ่านกิจกรรมเกษตรผสมผสานและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปและ2วัน1คืนหรือปรับรูปแบบได้ตามความชอบของผู้มาเยือนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0858422149ทั้งนี้ชุมชนยังได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าโดยนำกากชาไปย้อมผ้าสีธรรมชาติและนำยอดใบชาแก่ไปผลิตหมอนใบชาเพื่อสุขภาพรวมถึงสบู่จากชาอัสสัมสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆ อปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพี่มนกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆ อปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพี่มนกันรออยู่แล้วครับ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับ อปมช.ขอเล่า
14: ข่า
13: าสู่ช่วงรอบรวนทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอุจากันในพื้นที่ของอำเภอชัยปราการอำเภอทางโซนเหนือของจังหวัดเจียงใหม่เจ้าไปปากับไอ้แสงเมืองบุญธาเมืองอปมช.ของอำเภอชัยปราการตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
14: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
13: เจ้า
14: ผมแสงเมืองบุญธาเมืองอปมช.เมืองชัยปราการครับ
13: เจ้า
14: วันนี้ได้นำข่าวสารจากอำเภอชัยปราการมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพที่ฟังรายการอยู่นะครับได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารนะครับเน
13: า
14: ะอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องชาวบ้านในตำบลแม่ทะลบนะครับแล้วก็ตำบลปงตามบางส่วนที่มีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการเพี้ยวทางป่านะครับแล้วก็การปลูกขิงนะครับตอนนี้ผลกระทบนะครับ
13: เจ้า
14: คุณชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรได้ลงมาดูพื้นที่จริงนะครับ
13: เจ้า
14: แล้วก็มีข้อแนะนำวันนั้นผมก็ไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับที่พี่น้องชาวบ้านได้มาชุมนุมกันที่อำเภอชัยปราการนะครับ
13: เจ้า
14: แล้วก็พี่น้องชาวบ้านท่านก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าป่ามันถูกบุกรุกแล้วก็มีการแผ่วถางในเรื่องของการปลูกขิงนะครับ
13: เจ้า
14: แล้วมันเป็นป่าต้นน้ำนะครับเนาะพื้นที่นะมันเป็นที่ลาดชันแล้วทีนี้ชาวบ้านปลูกกล้วยไว้เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยดินจะสไลด์ดินจะไหลลงมาแล้วก็ทำให้อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบซึ่งมีพื้นที่ที่ใช้อ่างเก็บน้ำนี่มากครับทั้งตำบลแม่ลบและตำบลสี่ทุ่งเย็นบางส่วนและตำบลปงตำนะครับเน
13: า
14: ะอาจจะเกิดปัญหาว่าดินตะกอนไม้อะไรต่างๆจะไหลลงมานะครับตอนนี้ที่ชัยปราการก็ฝนตกพอสมควรอยู่นะครับตามที่ทีมงานได้ออกไปสำรวจนะครับโอ้ปรากฏว่าตามที่อย่างพี่น้องชาวบ้านเพิ่นได้อู้ได้จ่าเพิ่นเป็นห่วงนะครับดินหน้าดินที่ถูกไถ่ถูกหยังถูกกัดเซาะลงมาถึงลำห้วยแล้วก็ไหลลงมาเกือบจะถึงอ่างเก็บน้ำบางชุดนะครับเนาะพื้นที่ในความเสียหายโอ้นักประมาณพอสมควรนะครับว่าใช่ว่าเฉพาะในตำบลแม่ทะลบนะครับลามมาแผ่ตำบลสี่ทุ่งเย็นนะครับตอนนี้เนาะท่านพระเจ้าคณะอำเภอนะครับเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะว่าเมื่อสัก15 ปีที่แล้วนะครับเพิ่นก็ได้นำพี่น้องชาวบ้านนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็อาสาสมัครพิทักษ์รักษาป่าไปปลูกป่าปลูกอย่างกันนะครับพร้อมหน่วยงานราชการต่างๆแต่ปรากฏว่าเมื่อท่านพระครูท่านไปดูแล้วนะครับเจ้าคณะอำเภอเพิ่นไปดูแล้วเพิ่นก็มีความตกใจอย่างยิ่งว่าป่าเนี่ยทั้งที่เพิ่นเอานักเรียนอย่างมาปลูกนะครับแล้วก็ประเดี๋ยวเนี่ยมันต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมถึงไปตัดไปหยังแล้วต่อไปเขาจะปลูกฝังในเรื่องของอาการรักษาป่ารักษาพื้นแผ่นดินเนี่ยแล้วเขาจะเนี่ยจะได้ต่อไปแล้วเขาจะเนี่ยจะได้เมื่อปลูกแล้วมีคนมาตัดมาหยังนี่นะครับเน
13: า
14: ะแล้วก็พี่น้องทางนั้นที่เพิ่นมาปลูกขิงนะครับที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพิ่นก็เพิ่นเป็นพี่น้องชาวเขานะครับเพิ่นก็มีได้รับผลกระทบเพิ่นบอกว่าเมื่อตอนเพิ่งมาปลูกทีเนี่ยหมอว่าจะได้นะก็ท่อทุกเขียงกันนะครับระหว่างอปป.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของอำเภอเชียงประการซึ่งทำสัมปทานป่าไม้กันเมื่อปี2538ละเริ่มปลูกต้นไม้ซักไม้อย่างกันมาก็เริ่มมีการตัดขายกันพ้องแล้วนะครับแต่มติคณะรัฐมนตรีนะสามที่ทราบข่าวมาว่าเพิ่นให้ยกเลิกในการสัมปทานไปนะครับประกอบแล้วพี่น้องที่อยู่ในเขตป่านะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเขาที่เอาพื้นบางที่บางส่วนที่เป็นเจ้านี่ก็คือเป็นปัญหานี่ก็คือเป็นปัญหาระหว่างผู้เจ้ากับผู้ที่เช่านะครับกับอปป.นะครับตั้งป่าเขตอุทยานป่าไม้อุทยานแห่งชาติดอยยางผานะครับ
13: เจ
14: ้าที่ก็ไปยืนยันแล้วก็ไปชี้แนวเขตแล้วว่าที่เขตที่ถูกเคี่ยวถางถูกที่ทำลายป่าตามที่เราเห็นในข่าวนะครับว่
13: า
14: ปรากฏว่ามันจะอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมอุทยานไปโดยยังผาเนี่ยนะครับเนาะก็ต้องยืนยันมาแล้วก็ไปชี้เขตชี้แนวกันพร้อมกับทั้งหัวหน้าหมู่ฝ่ายนะครับผู้ที่ดูแลน้ำอยู่ก็เลยตอนนี้ทางอำเภอเชียงประการนะครับโดยท่านนายอำเภอปณิกรเอี่ยมสะอาดนะครับเน
13: า
14: ะท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเชียงประการพร้อมกับตัวราชการต่างก็เริ่มขึ้นไปปลูกป่าเสริมตรงนั้นแต่พี่น้องที่ปลูกขิงไปแล้วเนี่ยนี่คือปัญหาว่าเพิ่นก่อไปร้องเรียนถึงสำนักนายกรัฐมนตรีที่กรุงเทพ
4: จ้า
14: โดยเพื่อนมีแกนนำที่การไปร้องเรียนกันอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นข้อระหว่างข้อพิพาทนะครับระหว่างอปป.ที่หนึ่งนะครับสองป่าไม้สามพี่น้องชาวบ้านสี่กลุ่มที่จะต้องการพื้นฟูปลูกป่านะครับแล้วก็มีในแกนนำที่เราจะต้องการพื้นฟูปลูกป่าโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบเนี่ยนะครับมีพื้นที่มากกว่า 20,000 ไร่นะครับที่กินน้ำเนื้อนานะครับทั้งนาปีนาดอนะครับแล้วก็อนาคตก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาอ่างเก็บน้ำตื้นเขินมาสามารถเก็บน้ำได้ถ้าเกิดน้ำฝนตกมาหนักๆเนี่ยน้ำป่าอาจจะไหลหลากแล้วก็อาจจะมาท่วมในตำบลแม่ทะลบได้นะครับนอกอย่างที่เกิดเหตุมาหลายปีพี่น้องชาวบ้านมีความเป็นห่วงนี้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างหาข้อสรุปซึ่งกันและกันอยู่นะครับยังมีเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเนาะครับเนาะปีนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรมะม่วงก็อดควนกันอยู่นะครับพอดีมะม่วงปีนี้นี่บ่ค่อยติดนักเท่าใดนะครับเนาะในเขตอำเภอชัยประการนี้แต่ลำไยก็มีปะปลายบางส่วนก็มะม่วงนี่ก็กิโลหนึ่งก็สิบกว่าบาทก็คิดว่าพี่น้องก็คงจะขาดทุนกันนะครับเนาะก็ภาคทั้งเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะครับพาณิชย์จังหวัดนะครับช่วยดูแลในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรพี่น้องชาวบ้านที่เป็นได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับแล้วก็มีผลผลิตออกมาแล้วกลุ่มผู้จะขายที่ไหนนะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็เรื่องของการสัญจรไปมานะครับเวลาฝนตกนี่น่าเป็นห่วงกันนะครับวันนั้นผมล่องไปเชียงใหม
4: ่
14: ผ่านรถเกิดอุบัติเหตุทุกทางเลยครับโอ้ขี่มาเว้ยหรือว่าอาบชินทางหรือว่าจะได้ฝนตกแล้วใหม่หรือว่าช่วงที่ฝนตกเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ชัยประการตั้งแต่พระเจ้าตนหลวงไปนะครับออกจากหน้าอบต.สิงเย็นไปแล้วครับเรื่องเริ่มจะเกิดหันอุบัติเหตุรถที่สวนมาอันนี้จะตอกไฟเข้าใจละแสดงว่าเกิดอุบัติเหตุทางหน้าก็หันหลายจุด 4-5 จุดอยู่เหมือนกันครับฉะนั้นแล้วถ้าฝนตกก็ฝากบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางไปมาระวังเชียงดาวถึงชัยประการนะครับใจรถแจ๊ถนนด้วยความระมัดระวังตัวนะครับ
4: เจ้าวันนี้ขอบคุณจ้านักเลยเจ้า
14: ครับผมครับผมสวัสดีครับผมแสงเมืองมุทาเมืองผมมาชมบุชประการรายงานครับ
4: เจ้าสวัสดีเจ้า
14: สวัสดีครับครับ
4: นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอชัยประการเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรั้วทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพุธจะพาไปอุตสาหกรรมในพื้นที่ไหนอำเภออะยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอเจ้า
8: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันต์คำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทชเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30วัน
9: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมล์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชร7ในช่วงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทะแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
11: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่แม่คะทำไมเราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา 8:00 น.และ 6:00 น.ล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่ล่ะ
1: ค่ะ
3: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
1: ค่ะพ่อ
2: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเชียงใหม
8: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
7: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เจ้า
8: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่FM 93.2

วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเจอกันเป็นประจำยามค่ำคืนแบบนี้3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะโอ้โหช่วงกลางวันอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับแต่ว่าพอตกเย็นมาบางที่บางแห่งก็มีฝนตกลงมานะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยในยามที่อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เราก็ขอให้ฝนตกลงมาเนี่ยนะตกแต่ฝนนะไม่มีลมนะครับภาคเหนือตอนบนของเรายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับและอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับตอนนี้ฝนฟ้าคะนองจะอยู่ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆล่ะลำพูนลำปางมีโอกาสเกิดฝนตกหรือเปล่าก็มีโอกาสเกิดฝนตกกันอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นบางแห่งบางที่นะครับที่เยอะๆหน่อยก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะฮะพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนนะครับที่ตกมากๆเมื่อวานนี้นะ 63.2 มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับภาคเหนือตอนล่างจะตกเยอะกว่าทางบ้านเรานะครับอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยอินทนนท์วัดได้11องศาเซลเซียสนะครับถือว่าอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะถ้าใครมีโอกาสไปทางบนดอยอินทนนท์ก็คงจะสดใสนะเขียวขจีแล้วก็สดใสสดชื่นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับคุณภาพอากาศวันนี้มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับนะอย่างที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับช่วงเช้าๆเนี่ยก็วัดได้18ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับบ้านเรายังคงอากาศดีอยู่นะครับเชิญชวนมาท่องเที่ยวกันได้นะฮะแต่เมื่อเช้านี้เจอจุดความร้อน1จุดนะครับเท่าที่ตรวจสอบกันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่แม่แจ่มนะฮะ1จุดนะครับจุดฮอตสปอตจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาในที่โล่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันเราไม่เผานะครับงดเผาจนถึง31พฤษภาคม2569นะครับเพื่อเชียงใหม่ของเราอากาศจะได้ดีๆนะฮะดีๆไปอย่างนานแสนนานนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีฝนตกสูงสุดอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา25มิลลิเมตรนะครับสำหรับที่บ้านเรานะส่วนเรื่องของปริมาณน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แม่งัดแม่กวงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอื่นๆนะครับก็อยู่ที่62กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าบ้านเราเนี่ยมีปริมาณน้ำที่พอดีที่เพียงพอนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะมีหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันช่วงนี้เอียวสุรชัยมอบเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันก่อนเนาะอนุรักษ์ภาษาคำเมืองนะครับแล้วก็วัฒนธรรมของพวกเราครับเพลงแรกในรายการก็จะเป็นเพลงคำเมืองมาให้ได้ฟังกันนะแบบน่ารักน่ารักนะครับ

ียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีของจังหวัดเชียงใหม่มาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือว่าคทช.จังหวัดนะครับประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกับเกียรติบัตรผู้ที่ปฏิบัติงานมุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับเมื่อวานนี้ครับนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะครับก็เป็นผู้แทนไปเข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือว่าคชท.ประจำปี2569นะครับจากรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีนะครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายในงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนนะครับถึงความมุ่งมั่นความสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตนะครับนะโอ้ยินดีด้วยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับได้รับรางวัลและนอกจากนี้เนี่ยนะก็ยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ2569 4ท่านด้วยกันครับก็คือท่านรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะครับแล้วก็มีนายนักปราชญ์ชัยยานนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็มีนายธีรพงษ์ทาวีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายณัฐพลแสนชัยยะผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอบต.แม่วินนะครับน่าจะอยู่ที่แม่วังใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจในนามของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดอยากจะเล่านะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับรองผู้ว่าชัชวาลปัญญานะครับก็ได้มอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมในโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่20เมษายนจนถึง18มิถุนายนเลยนะครับนะได้มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเพื่อที่จะฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่ได้มาตรฐานเป็นในทิศทางเดียวกันแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้พัฒนาอาชีพนำไปสู่การสร้างรายได้และการประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อให้ผู้ที่เคยหลงผิดมีโอกาสกลับเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมนะครับรองผู้ว่าก็ได้ให้กำลังใจไปนะฮะการจัดอบรมโครงการฟื้นฟูเนี่ยนะครับก็มีผู้อบรมในครั้งนี้103รายนะครับตลอดในช่วงของการอบรมเนี่ยนะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาร่างกายจิตใจเพื่อให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ฝึกอาชีพให้ด้วยนะนำไปสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับมีทั้งอาชีพเกี่ยวกับการใช้รถขุดเพื่อการก่อสร้างมีช่างอเนกประสงค์ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศช่างตัดผมแล้วแต่ว่าใครจะสนใจในรูปแบบใดนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะพื้นที่ไหนมีผู้ที่ติดยาผู้ที่เสพยาเราก็ต้องเข้าสู่การบำบัดรักษาและฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็คือการฟื้นฟูนั่นเองแหละนะครับอีกเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้ครับกรรมการประจำสภาที่ปรึกษาการเมืองนครเซี่ยงไฮ้และคณะนะครับได้เข้ามาเยี่ยมคารวะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์พร้อมกับหารือในความร่วมมือต่างๆนะครับโดยทางด้านนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ให้การต้อนรับนะครับสำหรับการมาเยือนเชียงใหม่ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และจังหวัดเชียงใหม่น
นะซึ่งก็มีความสัมพันธ์กันมายาวนานเลยนะครับได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวปัจจุบันนี้เชียงใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนนะก็เดินทางเข้ามาบ้านเราเยอะเลยทีเดียวนะครับจะได้ส่งเสริมกันทางเซี่ยงไฮ้เขาก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขามีวิธีการอย่างไรเนี่ยทำให้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะครับคณะจากนครเซี่ยงไฮ้นะครับก็ให้ความสนใจต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมคนสนใจที่จะมาเที่ยวแล้วก็เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่มากนะมองว่าแม้นครเซี่ยงไฮ้จะมีความพร้อมทางด้านคมนาคมรถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมายแต่ว่าเชียงใหม่กลับดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เป็นจำนวนมากนะเขาก็สงสัยเนาะก็แลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันนะฮะทั้งเชียงใหม่แล้วก็เซี่ยงไฮ้นะครับเราก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาทางบ้านเราน่ะนะท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าอยากจะให้นักลงทุนและก็นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนได้มาที่จังหวัดเชียงใหม่กันเยอะๆนะครับพร้อมกับเชิญชวนนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ด้วยนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนเราก็จะได้ร่วมกันพัฒนาในแต่ละพื้นที่กันต่อไปนะครับเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ฟังเพลงก็เพราะกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะในยามค่ำคืนในลักษณะนี้นะครับเอี่ยวสุรชัยนั่งเปิดเพลงเพราะๆแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับมีกรณีที่บอกว่าบางทีเราติดเน็ตที่บ้านใช่ไหมครับโอ้เราไม่เอาละอยากจะเปลี่ยนละนะครับจะไปขอยกเลิกเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าไม่ได้นะยกเลิกไม่ได้ติดสัญญา1ปี2ปีก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับกสทช.เขาก็ยืนยันว่าผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์ยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอครบสัญญาแล้วก็ไม่ควรถูกเรียกเก็บค่าปรับที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะครับเมื่อเราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะยกเลิกได้หรือว่าผู้ให้บริการให้บริการแบบนี้เราไม่พึงพอใจนะครับก็สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับหากใครนะครับยังคงโดนเรียกเก็บค่าปรับนะครับหรือว่ามีการส่งใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมเขาก็แนะว่าอย่าชำระเงินนะครับอย่าชำระเงินนะควรรวบรวมหลักฐานทั้งหมดยื่นร้องเรียนต่อกสทช.ผ่านสายด่วน1200กด1นะครับหรืออาจจะร้องเรียนไปยังสภาองค์กรผู้บริโภคโทร1502นะครับหลายๆคนก็มองว่าการยกเลิกบริการเนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ดำเนินการได้ง่ายแล้วก็โปร่งใสนะครับไม่ควรจะทำให้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ควรจะมีเสียค่าปรับอะไรใดๆทั้งสิ้นอีกนะครับอันนี้ก็นำมาพูดนำมาแจ้งให้ได้รับทราบกันนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้น่าสนใจนะอำเภอแม่วางนะครับเดินหน้าเมืองเกษตรอัจฉริยะดึงเทคโนโลยียกระดับเกษตรสร้างเศรษฐกิจชุมชนแห่งอนาคตนะครับโดยทางด้านว่าที่ร้อยตรีวิทยาโปทาสีนายอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับจริงๆท่านนี้เป็นคนละปูนนะนายอำเภอแม่วางเนี่ยนะครับก็ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนอำเภอแม่วางสู่เมืองเกษตรอัจฉริยะนะครับมุ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมยกระดับภาคเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับก็มีการขับเคลื่อนโดยการจับไม้จับมือกับภาคเอกชนครับอย่างเช่นบริษัทซันสวีทก็จะได้นำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมชั้นสูงขั้นสูงมาขับเคลื่อนภาคเกษตรหวังที่จะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในอำเภอแม่วางก็บอกว่าพื้นที่แม่วางเนี่ยก็มีทรัพยากรมีการเกษตรมีความเข้มแข็งของชุมชนสามารถต่อยอดสู่ต้นแบบเมืองเกษตรยุคใหม่ของเชียงใหม่ได้นะครับโดยเตรียมการเป็นความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะสามารถเอามาใช้งานได้จริงๆในพื้นที่เนี่ยนะครับสอดรับกับการนโยบายของทางภาครัฐเนี่ยนะที่ต้องการพัฒนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มกำลังการผลิตยกระดับขีดความสามารถนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับโดยทางด้านดร.องอาจกิติคุณชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนบอกว่าซันสวีทเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมสนับสนุนแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรกรรมไทยสู่เกษตรยุคใหม่ในอนาคตนี้นะครับก็จะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะให้ได้ฟังกันด้วยนะครับหลากหลายเรื่องราวที่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางจังหวัดใกล้เคียงหรือจะเป็นที่ไหนๆทั่วทั้งโลกใบนี้นะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้มีการจัดอบรมสอจต่อยอดเครือข่ายภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบสินค้าสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคนะครับก็หวังที่จะหนุนเกี่ยวกับ SME นะครับให้สามารถที่จะแข่งขันกับตลาดได้นะครับโดยทางด้านนายสงกรานต์มูลวิจิตรอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการต่อยอดเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภายใต้โครงการตรวจติดตามร้านจำหน่ายตามโครงการส่งเสริม SME และบูรณาการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศนะครับโดยสำนักงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับนะก็เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรผู้บริโภคนะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจแล้วก็ภาคลักษณ์ของอุตสาหกรรมของไทยเรานะครับก็จะได้มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐเอกชนองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเราจะได้ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเราจะได้แข่งขันดังทางด้านคุณภาพเนี่ยนะกับต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาแล้วก็พากันผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพดีกว่านะของมีคุณภาพเนี่ยไม่ว่าจะแพงแค่ไหนมันก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับคุณภาพที่ได้ใช่ไหมครับของถูกเนี่ยนะครับใช่ว่าคนจะซื้อนะตอนแรกๆก็อาจจะซื้อแต่ว่าพอใช้ไปมันไม่คุ้มเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ซื้ออีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อที่จะได้ตรวจสอบสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะพูดอยากจะเล่าให้ได้ฟังกันนะครับกอรมน.เชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่2นะครับสร้างการมีส่วนร่วมการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับโดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการดำเนินการในครั้งนี้นะครับได้เปิดโอกาสให้กับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนผู้นำมวลชนในระดับจังหวัดนะครับได้มาร่วมอบรมกันทุกวันเสาร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569เลยนะฮะ5วันด้วยกันนะครับเอียวสุรชัยก็ได้ร่วมอบรมกับเขาด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในพคบรุ่นที่2ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเขาก็อยากจะให้ได้เข้าใจบทบาทการทำงานในด้านต่างๆร่วมกันนะครับอุปสรรคต่างๆปัญหาความมั่นคงปัญหาด้านนั้นด้านนี้เราจะต้องร่วมกันเป็นทีมที่จะแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นราชการแล้วก็ภาคประชาชนภาคเอกชนเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเช่นเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ไปบรรยายพิเศษในเรื่องของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับและนอกจากนี้นะก็ยังได้รับเกียรติจากพลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3นะครับในฐานะที่ท่านเป็นผอ.รมน.ภาค3ก็มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของชาตินะครับในช่วงบ่ายก็ได้มีการทำกิจกรรมต่างๆต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับการป้องกันตัวเองเนาะแล้วก็มีสอนการยิงปืนนะครับที่สนามป.4007นะครับโอ้สนุกสนานน่าดูเลยเอียวสุรชัยก็มีโอกาสได้ยิงทั้งปืนสั้นได้ยิงทั้งปืนยาวนะครับก็ฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกจากนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะ
ก็มีท่านอาจารย์จากมช.นะก็มาบรรยายในเรื่องของ AI กับภัยความมั่นคงนะครับแล้วก็การใช้ AI มาแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้วยนะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พร้อมพงษ์สุกรรณสินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนบ่ายก็มีการไปรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ได้ฟังการบรรยายและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการทหารพันดีที่พลร.7ด้วยนะครับโอ้ข้างในนั้นสถานที่ของหน่วยทหารนี่กว้างขวางเลยนะครับเขามีการเพาะพันธุ์เป็ดนะฮะเขาเรียกว่าเพาะพันธุ์หรือเปล่านะเป็ดเนี่ยเนาะนะครับก็มีไข่เป็ดนะฮะแล้วก็ฟักเป็นตัวถ้าใครอยากจะได้ลูกเป็ดไปเลี้ยงนะถือเป็นลูกเป็ดพระราชทานเนี่ยก็สามารถมาติดต่อรับได้นะครับถือว่าดีอย่างยิ่งเลยนะครับนะสายพันธุ์อะไรนะจำไม่ได้นะครับตัวมันใหญ่นะเป็ดที่นี่ทหารเขาเลี้ยงดีนะครับนอกจากนี้ยังมีแปลงเกษตรปลูกพืชปลูกผักนะครับแล้วก็มาขายที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของหน่วยเนี่ยนะครับถนนโชตนาเนี่ยนะโอ้นะพืชผักผลไม้อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับเจ้าหน้าที่ทหารก็บอกว่าเนี่ยนะสามารถที่จะเข้ามาเดินเที่ยวมาเดินวิ่งออกกำลังกายนะครับภายในบริเวณสถานที่ได้เลยเขาเปิดโอเพนอนาคตคงจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆให้ได้มาร่วมใช้สถานที่กันนะครับเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเอียวสุรชัยนำมาเล่านำมาบอกต่อนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยอ่ะฟังเพลงกันก่อนแล้วกันครับ

วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่าที่เอี่ยวสุรชัยมาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนไปช็อปของถูกกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นกิจกรรมลดภาระค่าครองชีพเอาใจพี่น้องชาวเชียงใหม่นะฮะที่สวนอบจ.เนี่ยนะด้านหลังเนี่ยสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละนะครับโอ้เขาบอกว่าจะมีสินค้าราคาพิเศษนะยกตัวอย่างน้ำมันปาล์มขวดละ36บาทไข่ไก่สดเบอร์2แผงละ89บาทน้ำตาลทรายขาว20บาทข้าวหอมมะลิถุงละ26บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็คละ50บาทนะครับเขาขายจนถึงวันที่24พฤษภาคมนะ22 23 24 3วันนะครับเชิญชวนมาอุดหนุนเลือกซื้อสินค้ากันได้นะครับลดภาระค่าครองชีพนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับเอี่ยวสุรชัยเห็นนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือว่าตม.เชียงใหม่เนี่ยครับก็จับชาวเมียนมาที่แอบเปิดร้านขายของชำในย่านตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายนะครับไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการแย่งอาชีพคนไทยนะครับจริงๆเริ่มแรกเนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นกรรมกรก่อสร้างนะแต่ว่าภายหลังออกมาเปิดร้านขายของในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยนะครับเข้าขายอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวนะครับเจ้าหน้าที่ตม.ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับจริงๆบ้านเราเยอะนะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับก็มาเปิดเป็นร้านขายเป็นแผงผักเนี่ยนะครับเยอะเลยนะถ้าตรวจจริงๆเนี่ยก็เจอเกือบทุกที่นะฮะเป็นอาชีพต้องห้ามอาชีพสงวนสำหรับคนไทยนะครับเวลาหมดเวลาครับวันพรุ่งนี้ตอน3ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยเอาส่งเพลงส่งท้ายให้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรี

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตเริกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการต่ออายุ CI ให้แรงงานเมียนมาและการผ่อนปลนแรงงานผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพให้สามารถทำงานบนเรือประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลได้จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การทำงานบนเรือประมงได้ทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมส่วนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศนโยบายลดภาระครูอย่างเป็นทางการวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
7: นายอัครนันท์ กันจิตกินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายการลดภาระครูอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังและเชื่อว่าครูทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีจากหลายมาตรการที่เตรียมไว้โดยแนวทางดำเนินการครั้งนี้จะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ถูกยกเลิกเน้นย้ำไม่มีการนำไปดำเนินการต่อในรูปแบบอื่นส่วนโครงการที่ยังคงดำเนินการจะถูกควบรวมโดยมีหลักการสำคัญเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และลดภาระจากการประเมินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสองยางบูรณาการตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรริมแม่น้ำเมยคาดเตรียมลักลอบขนข้ามชายแดน
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านแม่ต้านหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน8ถังจึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยจากการตรวจสอบพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณ 1,600 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสนะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกัน21พฤษภาคม69นะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำครับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านจะสละเวลามานะคืนวันพฤหัสหลังข่าว4 ทุ่มคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วด้วยนะแต่ผมเปิด Facebook ยังไม่เจอคุณหมอคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ประโลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตไม่มี Facebook วัน
2: โอเควันนี้ไม่วันนี้งด Facebook นะฟังได้เฉพาะภาควิทยุนะครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอท่านบอกว่าวันนี้งด Facebook นะฟังทางวิทยุทั้งถ้าฟังออนไลน์ก็ได้นะฟังถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนฟังออนไลน์ได้นะของเราก็ฟังได้ทั่วประเทศเหมือนกันเชิญครับคุณหมอครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: รายการพี่บุญลมเดี๋ยวนี้มีพวกรีลันอะไรอย่างนี้ไหมทางวิทยุอ่ะ
2: รีลันไหมถ้าเป็น Facebook ที่ของเราออก Facebook ด้วยชมย้อนหลังได
3: ้อ๋อ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าสถานีที่เขาเอาไปกระจายสัญญานี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
2: เราไม่รู้
3: ก็ใช่ไหมฮะ
2: ไม่น่าจะมีนะผมว่าเขาจะอัดเทปไว้แล้วไปออกที่หลังเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผมเดานะว่าไม่น่าจะมีถ้ารับสัญญาณอะไรเงี้ยรับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยขึ้นนู้นรับขึ้นนี่รับอะไรเงี้ยอย่างนี้มีครับแต่รีลันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ
3: ผมนะฮะก็เป็นภาคที่ผมว่าก็การเข้าถึงยังมากอยู่นะ
2: ครับ
3: นะครับวันที่29เนี่ยนะครับคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ด้านสาธารณสุขนะครับก็มีอาจารย์โอลาริกเนี่ยที่เป็นคณะทำงานอยู่นะก็อาจารย์โอลาริกก็ชวนผมไปด้วย
2: นะครับ
3: เนี่ยแหละเดี๋ยวไปพูดคุยเกี่ยวกับแล้วก็มีทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงอ่ะเต็มเลยนะครับที่เขาทำสื่อต่างๆอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามีผมคนเดียวนี่แหละที่ทำภาควิทยุ AM
2: ของเราออก FM ด้วยคุณหมอไม่ได้ AM ครับ FM ด้วยครับของเราออกทั้ง AM FM ครับ
3: ฮะผมบอกมีพี่คนเดียวนี่แหละที่เป็นภาควิทยุผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมอยากเป็นดีเจ
2: เราสไตล์แบบสไตล์

0: ดูเรื่องของความไว้ใจได้ด้วยนะครับโรงงาน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ต้องดูที่มาที่ไปด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าไม
1: ่
0: ใช่ว่าเฉพาะของอภัยภูเบศนะคือโรงงานอื่นก็มีมาตรฐานนะครับก็ให้ดูให้ดีนะครับมีอย.ไหมมีที่มาที่ไปดูฉลากบางทีมันต้องเช็คด้วยเพราะบางทีฉลากเนี่ยเขาก็ปลอมได้นะเลขเลิกอะไรหลายอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีให้ตรวจเช็คได้นะครับวันนี้มีคนไข้มาถามคือเขากินไอ้ตัวแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ถามว่าหมอนี่กินได้ไหมบอกช่วยตอนหลับอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยแมกนีเซียมกินเสริมได้แล้วแต่ผมก็ดูข้างขวดนะฮะเอ๊ะมันไม่มีมันเป็นนำเข้าอ่ะนะครับมันเป็นนำเข้าแล้วก็ไม่รู้มาจากประเทศอะไรเขาก็บอกเขาก็สั่งมาในเน็ตอะไรเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยบอกแหมมันอย่างนี้มันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่มีอธิบายอ่ะนะก็เราเลยบอกว่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นผมไม่กล้ากินนะพวกนี้
1: ใช่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเออมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยง
0: แล้วก็ไอ้ที่ขายในเนี่ยก็ชอบคนถามว่าเนี่ยยาขายในทายบ้างขายในมือถืออ่ะมันจะเข้ามาแทรกๆเนาะ
1: เยอะเยอะ
0: จิ้มเข้าไปเข้าไปเนี่ยปุ๊บอัลกอริทึมมันจะจับเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้มันจะเข้ามาเต็มเลย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าไอ้ยาอะไรที่มันแบบครอบจักรวาลบอกกินแล้วมันหายทุกอย่างไม่มีหรอกป้าผมบอกเนี้ยบอกกินตั้งแต่หายเนี่ยเขาบอกหายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกินแล้วเดินได้ปวดข้อมาซอยหายผมก็บอกมันจะมียาอะไรไม่ใ
1: ช่วิเศษขนาดนั้นเลย
0: มันคงไม่มีหรอกนะเพราะนั้นพวกนี้ต้องรู้เท่าทันด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับนะฮะไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมอนามัยแจ้งแล้วนะครับอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะครับชี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ e นะครับโพสต์ผ่านเพจ Anti Fake News Center Thailand ถึงก็มีการแชร์ข้อความอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะโดยระบุว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับการอาบน้ำนานเกินไป30นาทีส่งผลเสียต่อผิวหนังจริงเพราะจะทำลายน้ำมันตามธรรมชาติทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองแต่การอาบน้ำเร็วเกินไป3นาทีอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากมีคราบสกปรกมากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับเป็นจุดสมดุลระหว่างการรักษาความสะอาดและการปกป้องสุขภาพผิวจากการศึกษาด้านสัจจวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางงานน่าสนใจดังนี้นะครับข้อที่1การแช่น้ำหรือการให้น้ำไหลผ่านผิวหนังเป็นเวลานานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้ไขมันที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวหนังหรือลิปิดแบริเออร์ตายออกไปส่งผลให้ภาวะผิวคันอาจกระตุ้นให้โรคผิวหนังอักเสบกำเริบ2ระยะเวลาในการเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวคือไม่ควรเกิน10นาทีนะและควรปกติหรือน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดและข้อที่3ครับประสิทธิภาพการอาบน้ำการฟอกสบู่ให้ทั่วถึงทั้งตัวเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสะสมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปนะการอาบน้ำเพียง3นาทีอาจลดประสิทธิภาพในการชำระล้างในบางบริเวณของร่างกายนะครับก็เป็นข่าวคือผมไม่เห็นนะว่าก็ดีเขาบอกนะคือประมาณว่าแค่3นาทีก็พอนะครับถ้าอาบน้ำนานเกินไปเดี๋ยวจะผิวหนังชุ่มชื้นผิวหนังจะเสีย
1: แห้งไป
0: เสียแห้งไปก็เขาเรียกว่าจริงครึ่งเท็จครึ่ง
1: ครับ
0: นะจริงครึ่งเท็จครึ่งก็คืออาบน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าอาบน้ำอุ่นนะผิวหนังแห้งแน่นอนนะครับ แต่ถ้าอาบเร็วเกินไปมันยังไม่ทัน

0: ออกเลยนะมันก็ยังทำความสะอาดไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลางก็เนี่ยครับ5-10 นาทีนะเป็นผมว่ากำลังดีผมว่ากำลังดีนะครับคนรอก็รอคิวก็ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็าการอาบน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็อาบน้ำธรรมดาการอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเขาว่ามันจะช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ดีกว่านะครับแต่บางคนบอกชอบอาบน้ำอุ่นก็อย่าให้อุ่นเกินไปนะฮะแล้วเขาก็มีเทคนิคว่าโอเคช่วงแรกคุณอาบน้ำอุ่นเนาะนะครับแต่ว่าตอนช่วงที่คุณจะชำระคราบสบู่ออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำธรรมดาเลยนะครับมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะฮะก็เอามาฝากกันเอาเป็นเทคนิคการอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บรมว่าอาบน้ำแบบไหนอันตรายฮะ
1: อาบน้ำแบบไหนอันตรายเหรอ
0: ใช่
1: อาบน้ำแบบไหนอันตรายอาบในอ่างเลยจะลื่นล้มจะลื่นล้มกลุ่มจะลื่นล้มอ่างมันลื่นอ่างมันลื่น
0: ต้องอ่างนอกบ้านเลยนะ
1: เออ
0: เพราะมันเราไม่คุ้นเคยไง
1: เออใช่
0: อ่างในบ้านเราคุ้นเคย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: างนอกบ้านเดี๋ยวมันลื่นล้มจริง
1: ๆมันมีโอกาสลื่นล้มได้ง่ายมาหัวฟาดเลยครับหัวถึงนอกเลย
0: แล้วก็บางทีอาบไม่ถึง3 นาที
1: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดใช่ไหม
0: ผิดตายเลยนะถ
1: ึ
0: งตาย
1: ผิดคิดแล้วที่ถูกคืออะไรครับแล้วอาบแบบไหนอันตรายครับ
0: ก็นี่แหละอาบนอกบ้านครับอาบนอกบ้าน
1: อาบนอกบ้านเสร็จแน่ครับ
0: ก่อนเข้าบ้านให้วิ่งก่อนนะให้มีกลิ่นปงกลิ่นไปบ้านไม่ได้ครับ
1: อดมีพิรุธไม่ได้หรอกคนเราอะ
0: ไปเรื่องอื่นเป็นที่ว่า
1: ครับผม
0: ครับผมเอาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยหรือว่า MCI นะครับที่ผมโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอภัยภูเบศเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคม
1: ผู้สูงอายุครับ
0: มันจะมีภาวะเนี่ยเขาเรียกต้องทางความคิดความจัดถอยนะครับข้างเยอะเลยนะฮะภาวะเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ภาวะเนี้ยภาษาแพทย์เขาเรียก mild cognitive impairment นะฮะแปลเป็นไทยว่าภาวะบกพร่องทางความจำเล็กน้อยนะครับซึ่งภาวะเนี้ยมันจะเป็นภาวะขั้นกลางระหว่างความจำปกติตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมมันอยู่ตรงกลางนะครับคือคนไข้เนี่ยโดยอาการเนี่ยก็จะมีอาการลืมนะครับจะมีลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำนะฮะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะเช่นลืมนัดหมายนะครับลืมวางของไว้จำไม่ได
1: ้
0: ถามซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภาษาสมาธิการคิดวิเคราะห์การวางแผนนะครับอาการเนี่ยเป็นมากกว่า6 เดือนแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถรู้ตัวว่าเราเนี่ยลืมนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติการค้าขายการทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะยังทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้เอ๊ะทำไมมันลืมบ่อยมันจำหน้าคนแล้วเอ๊ะคนที่เคยจำได้แล้วมันจำไม่ได้หรือดีมจำไม่ได้นะครับนะก็ภาวะเนี่ยครับเป็นภาวะที่พบบ่อยนะครับเราจะพบเนี่ยประมาณ 20% ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศไทยมีคนอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะประมาณ10 ล้านคนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับของภาวะเนี่ยมันจะเป็นความทำงานความเกิดสาเหตุร่วมกันระหว่างสมองที่ฝ่อนะครับคือคนที่มีภาวะ ความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับสมองเนี่ยก็จะฝ่อมากกว่าคนที่มีความจำปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝ่อมากขนาดเป็นสมองเสื่อมสมมติเอาไปทำ CT เนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่า mild brain atrophy เล็กน้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีกลไกการเกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคล้ายๆกับการเกิดสมองเสื่อมคือมันจะมีพวกโปรตีนขยะครับไปเกาะอยู่ตามสมองส่วนต่างๆซึ่งจะกระตุ้นทำให้เนี่ยสมองมันเสื่อมได้เพียงแต่ว่าโปรตีนก็จะเกาะพวกนี้ในกลุ่มนี้มันไม่เยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมากขึ้นมันก็เป็นอยู่แค่นี้แต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราพบว่า 10% นะฮะ10-15% ต่อปีจะสามารถพัฒนากลายไปเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นคนที่อายุมากหรือพวกอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะฮะมียีนนะครับที่ชื่อว่าApoE ยีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยีนที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมครับมีโรคร่วมนะครับเช่นสมองโรคเบาหวานนะครับหรือมีภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์นะกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะพบเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยอันหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้พบมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับ
1: ครับ
0: อาการนะครับก็อย่างที่แล้วนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาด้านความจำระยะสั้นนะครับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยนะฮะเช่นการล่าสุดนะครับลืมวางของหาคำพูดไม่เจอนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันจะแบบสับสนนะทำไม่ได้คือการจัดออร์แกไนซ์ลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับรวมทั้งการใช้เวลาคิดที่นานขึ้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำเป็นหลักแต่บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านอื่นเช่นภาษาการใช้เหตุผลการรับรู้นะครับก็จะเป็น2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของ MCI นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเข้าเกณฑ์ที่ใช่ไหมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการตรวจนะครับซึ่งมันจะเป็นการทดสอบสมองนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปกติกับภาวะสมองเสื่อมนะฮะวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิธีเลยเช่นให้จำของ3อย่างให้ทวนคำซ้ำนะครับให้พูดย้อนกลับขึ้นนะเดือนย้อนขึ้นนะครับรูปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแปลออกมาเป็นคะแนนนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับดูสมองดูเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเจาะเลือดดูพื้นฐานเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่ทำให้คนไข้งงๆอย่างนี้เช่นตับไตวายเกลือแร่ผิดปกติไทรอยด์ต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์นะครับคือเจาะจากเลือดนี่แหละนะครับแล้วไอ้ตัวไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไปทำนายนะครับกับค่าปกติว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาโดยตรงยังไม่มีนะครับก็มีความพยายามในการที่จะใช้ยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นยาสมองเสื่อมโดยตรงยาพวกใบแปะกล้วยนะครับ ยาในกลุ่มกระตุ้นระบบไหลเวียนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีผลดีแบบชัดเจนมากนักแต่ว่าในคำแนะนำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าข้อคิดเห็นของคุณหมอเฉพาะทางเป็นรายๆไปปัจจุบันครับมันมียาก็คือไอยาใบแตกกล้วยเนี่ยแหละนะฮะมันจะชื่อว่า EB761 นะครับตัวเนี้ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะว่าถ้ามีภาวะ MCI นะหรือว่าภาวะบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าไตการออกฤทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะลดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่ นะครับยังใช้ในระดับแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นในแง่ของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเจอสภาวะเนี้ยส่วนใหญ่จะทับประคองและติดตามนะฮะว่ากลุ่มภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยจะเทินกลายไปสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะถ้าเป็นสมองจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยต้องใช้ยาที่เป็นยาหลักนะครับเพื่อไปเพิ่มสารที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนในสมองเนี่ยให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มที่เป็นบกพร่องการลุกคิดเล็กน้อย MCI เนี่ยอาจจะเป็นแค่ประคับประคองนะครับเช่นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันงดสูบบุหรี่นะครับแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็เน้นให้มีการผสมผสานระหว่างแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกสมองนะครับก็แนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการอ่านหนังสือนะครับการเล่นเกมการเข้าสังคมนะครับการทำงานนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้สมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอย่างเสมอนะครับแล้วก็สุขลักษณะในการรับประทานอาหารมีโภชนาการที่ดีการหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะการฝึกสติฝึกสมาธินะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอาการแบบนี้ครับการรักษาแบบนี้จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ติดตามนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ถ้ามันไม่กลายไปเป็นสมองเสื่อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นสมองเสื่อมการรักษาก็จะต้องรักษาแบบสมองเสื่อมนะครับทีนี้อภัยภูเบศเนี่ยครับมียาสูตรที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับซึ่งยาสูตรนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับเนาะแต่ปรากฏว่าก็มีการทำการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่ามันมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของไอตัวโปรตีนขยะในสมองได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำออกมาในชื่อของอภัยบีนะฮะก็เป็นสูตรกลีบบัวแดงเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงมีบัวบกแล้วก็พริกไทยดำนะฮะแต่ก็เป็นยาสูตรโบราณนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มมีการทำการทดลองในคนนะครับโดยการวัดไอตัวที่เป็นไบโอมาร์เกอร์นี่แหละครับวัดไอตัวโปรตีนขยะเนี่ยออกมาเฟสแรกที่ออกมานะฮะอย่างที่เรียนก็คือน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถช่วยชะลอนะฮะการเพิ่มขึ้นของโปรตีนขยะได้อย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญคือชนะไอตัวแปะกล้วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจารย์แอดนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้อมอาจารย์สองเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าเราจะเดินหน้างานวิจัยที่จะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมิตินะครับในแง่ของการทำวิจัยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเราหวังว่าถ้ามันได้ผลดีเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะช่วยลดการนำเข้ายาในกลุ่มนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่เมืองไทยกำลังจะเข้าแบบภาวะสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างเต็มตัวนะครับก็คงเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับภาวะ MCI My Cognitive Impairment นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาทดลองอภัยบีเนาะซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรไม่มีอันตรายเราช่วยนอนหลับก็ได้ช่วยเพิ่มความจำก็ได้ก็เชิญที่ช็อปอภัยเวทนะครับก็ทานได้เลยครับทานบำรุงออกบำรุงสุขภาพได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นภาวะนี้นะครับก็มาฝากครับสำหร
1: ับ
0: เร
1: ื่อง
0: ภาวะ MCI ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คร
1: ับ โอเคครับเบื้องต้นข้อมูลจากคุณหมอมาก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปสอบถามปรึกษาหลังเบรกได้นะครับหลังเบรกฟังสปอร์ตเสร็จแล้วเราก็จะเปิดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เข้ามาเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมจากเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473ผมฝากเซฟเบอร์ไว้ด้วยนะคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณอาถ้าหากว่าจะต้องการโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพ เซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เบอร์โทรศัพท์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ใช้เบอร์022900473อ่ะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ022900473เดี๋ยวจบสปอตก่อนรับสายจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้จดเตรียมจดเลยนะครับช่วงนี้พักไปฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
1: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
2: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
1: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
5: ครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะดูแลทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบที่อาจจะเอามาปลูกสมุนไพรที่เอามาทำยาต่างๆเนี่ยนะฮะต้องตรวจเช็คก่อนเข้าสู่ระบบปรุงยาทำยาเลยนะทำเสร็จก็ตรวจอีกนะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มีแต่มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ปลอดภัยแคปซูลของไพบูเบตเนี่ยเป็นแคปซูลที่เรียกว่าสุดยอดของแคปซูลเลยนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลเนี่ยแคปซูลเราถือว่าเป็นแคปซูลเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะใครที่ยังไม่ได้เซฟใส่เครื่องยังไม่ได้จดไว้จดเอาไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์จะใช้เบอร์นี้นะครับ02290 0473ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02290 0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาก็ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะจะได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรโดยตรงเลยนะครับโทรจากไหนครับ
6: เชียงแสนค
5: ่
6: ะ
5: ถามคุณหมอได้เลยครับ
6: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลาทานอะไรเนี่ยมันชอบจะมันจะชอบสำลักอะค่ะเพราะฉันอายุ80ละเลย5เดือน80เนี่ยแล้วมันจะเป็นอันตรายไหมคะ
7: สำลักนี่อะไรบ้างครับสำลักน้ำหรือข้าว
6: บางส่วนใหญ่ที่เราเผลอตัวบางทีเราซดน้ำแกงไปอ่ะโอ้มันแล้วซดแรงไปมันเลยสำลักเลยค่ะ
7: นะฮะแต่ว่ายังกืนได้ใช่ไหมฮะ
6: กืนได้ค่ะ
7: กืนได้ปกตินะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เรื่องของการกืนเนี่ยอาจจะมีความเริ่มเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออาจจะมีการหย่อนคล้อยเรื่องของหูรูดนะครับต่างๆกลไกการกลืนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามอายุมากกว่าคือหมายถึงว่าต้องใช้การปรับตัวสักนิดหนึ่งนะคุณป้านะครับเพราะว่าถ้าฟังดูอ่ะกลไกการกลืนยังปกติอยู่เพราะนั้นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองอะไรที่จะเป็นสโตรกหรือว่าโรคอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องค่อยๆครับคุณป้าครับต้องใช้สติมากขึ้นนะฮะดื่มน้ำคำเล็กๆจิบคำเล็กๆครับ
6: ตบรีบคนละหิวเรื่องรีบ
5: นั่นแหละปัญหาครับ
7: ใช่ฮะครับ
6: เรียนถามคุณหมออย่างจะพูดอย่างฉันเนี่ยชอบเป็นคนลืมแต่เมื่อเพลงเนี้ยใครร้องนะตอนนึกเนี่ยนึกไม่ออกว่าใครร้องแต่ไปอีกสักพักนึกได้อ๋อทาอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะลืม
7: ครับ
6: อย่างเงี้ยจะเป็นสมองเสื่อมไหมคะเนี่ย
7: คือจริงๆถ้าจำได้ตอนเนี้ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมแน่นะครับตอนเนี้ยยังไม่เป็นแน่นอนนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น MCI แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีได้แต่ว่าก็ถ้าคุณป้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นละฮะเพราะถ้าเป็นมานานแล้วป่านนี้น่าจะเป็นสมองเสื่อมนะก็แสดงว่า
5: ไม่เสื่อมไม่เสื่อม
7: สภาวะปกติเราแหละครับ
5: ตามอายุครับตามอายุไม่เสื่อมยังไม่ถึงก็เสื่อมครับ
7: ครับ
6: อาจารย์ชอบกินก็บอกว่าเคยฟังว่ามีใครเคยวิจัยว่าความกินพวกขาตะไคร้พวกขิงใบมะกรูดเนี่ยก็จะทำให้ไหลเวียนโลหิตตีจริงไม่จริงหนูแล้วแต่ฉันถ้ากินบ่อยแต่เคยไปตรวจอะไรฮะที่ อะไรขึ้นหัวใจหรืออะไรเดี๋ยวก่อนไหลเวียนโลหิตอ่ะหมอก็บอกยังไหลเวียนโลหิตดีอยู่ที่หมอตรวจประจำอยู่ค่ะนะค่ะ
5: ครับ
6: แล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เสื่อมคุณท่านคุณหมอ
7: คร
5: ับ
7: ผม
5: ครับโชคดีครับโชคดีครับ
6: คร
5: ับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรต่อมาเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
8: ฮัลโหล
5: ฟังทางโทรศัพท์เชิญเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ
7: ครับ
5: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
8: ได้ยินค่ะ
5: มีอะไร
8: มันซ้อนกันเมื่อกี้นะ
5: ยัง
8: ไม่รู้ว่าใครกันแน่
5: ครับถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ค่ะอยากถามคุณหมอว่าไอ้คุณหมอเคยพูดว่าไอ้ยิงหมามุ้ยกับอาภัยดีแก้โรคพาร์กินสันเนี่ยฉันซื้อมาแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันคันอยู่ทั้งตัวเลยอ่ะ
7: ครับ
8: เป็นเพราะอะไรคะ
7: คุณป้ากินหมามุ้ยทำไมนะกินซื้อคุณป้าซื้ออะไรไปกิน
5: ของไทยภูเบศป่ะ
7: ซื้ออะไรฮะ
9: อันนี้ค่ะ
5: ซื้อของ
9: คือคุณป้าเป็นพาร์กินสันอยู่ค่ะ
5: จ้ะ
9: มาในฝันแล้วก็พอดีฟังจากที่รายการนี่ค่ะ
5: จ้ะ
9: สุขภาพดีวิถีไทยเนี่ย
5: จ้ะ
9: เขาบอกว่าถ้ากินหมามุ้ยแล้วจะช่วยคุมเวลาสั่งนะให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
5: จ้ะ
9: แกก็สั่งซื้อมาทาน
5: จ้ะ
9: ก็ทานได้ไม่กี่มื้อค่ะแต่คันอย่าง
5: โทรไปคุยสั่งซื้อที่ร้านโพเงินใช่ไหม
9: ใช่จ
5: ้
9: ะ
5: งั้นต้องโทรกลับไปที่ร้านโพเงินอีกรอบหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เราควรจะหยุดยาก่อนไหมหรือยังไงดีให้ทางหมอแผนไทยจากร้านโพเงินแนะนำนะเขามีประวัติเราอยู่นะครับเขามีประวัติเราอยู่แล้วเราก็โทรไปคุยปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากินแล้วมันมีอาการแบบนี้มันจะเกี่ยวกับตัวที่เรากินไหมหรือจะแนะนำอย่างไรเน
8: าะ
5: คุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
7: คือถ้ามันคันเยอะอ่ะก็หยุดก่อนก็ได้นะครับ
5: หยุดก่อนแล้วโทรไปคุย
7: ผมว่าไม่มีปัญหาทีนี้ก็แบบที่วิวเราว่าลองโทรไปคุยว่ามันเกี่ยวหรือเพราะปกติเนี่ยหมามุ้ยที่เอามาทำ
5: สุกแล้ว
7: จะสกัดมาแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นคันเนี่ยออกไปหมดแล้วครับ
5: มัน
7: จะไม่เหมือนกับกินแบบฝักสดหรือว่าใช้มันจะคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเป็นการคันน่ะก็อาจจะเป็นการเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆอะไรเพราะว่าบางทีเราก็กินเข้าไปแล้วมันก็มีคันเนาะนะครับก็ลองหยุดดูฮะถ้าหยุดดูแล้วหายถ้ากินใหม่แล้วคันอีกก็คงโอเคเราก็คงกินไม่ได้
5: กินไม่ได้แล้วไม่ถูกกับเราก
7: ินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักมันเป็นการรักษารองการรักษาร่วมเท่านั้นเองนะครับถ้าคันก็หยุดได้เลยฮะครับผม
9: อยู่ดีแล้วพี่สั่งหมามุ้ยมาเขาจัดไอ้สีบัวแดงให้มาด้วยแล้วพอดีคุณยายแกคันก็เลยให้หยุดกินทั้งสีบัวแดงด้วยทั้งหมามุ้ยด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
7: เนี่ยก็จริงๆอ่ะ
5: ไม่รู้ตัวไหน
7: คันตัวไหน
5: ไม่รู้ว่าจากฤทธิ์ตัวไหนอาจจะต้อง
7: เพราะสีบัวแดงที่มัน
9: อยู่ตั้งคู่ใช่ไหมคะ
7: โทรไปถามดีกว่าฮะ
5: หยุดก่อนทั้งคู่แล้วโทรไปคุยกับทีมแพทย์แผนไทยที่ร้านโพเงินก่อนนะโอเคจ้า
9: ครับสวัสดีค่ะ
5: ครับโอเคครับมีอะไรก็โทรมาถามใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มีประวัติอยู่ที่โพเงินอยู่แล้วครับโพเงินเขาสั่งยามาให้เขาก็จะโทรศัพท์ไปคุยปรึกษาใหม่ได้โทรติดแล้วจ้าคุยกับคุณหมอได้เลยจ้า
10: สวัสดีค่ะ
7: ครับเชิญฮะ
10: สวัสดีค่ะคุณหมอ
7: ครับเชิญครับ
10: คุณบรรโดมด้วยนะ
5: ถามอ่อนคุณหมอครับถามเลยครับ
10: ดิฉันเดินเวลาเดินนะเว้นตัวจะลอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจะชาตามตาม ตามปลายมือด้วยค่ะ
7: อือฮึแล้วชาไป
5: เท้าชาไหม
10: เท้าก็ชานิดนึง
5: เท้าก็รู้สึกชา
10: ตรงที่นั่งนะคะตรงที่นั่งเลยขึ้นมาที่สะโพกที่ต้นหย่อนนะคะเขาเรียก
5: อือฮึ
7: คร
10: ับ แล้วก็ไปหาหมออยู่หมอเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เขาก็เอามือคุณหมอแล้วมาผักมือเราโอ้ยังแข็งแรงดีอยู่หันไม่ใช่โรคเลือดในสมองตีบเขาว่านี่แหละอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะคะ
7: ก็ถ้าฟังดูนะถ้าจับตามอาการเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคน่าจะเป็นความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายมากกว่านะผมมีเหตุผลนะเหตุผลข้อแรกก็คือที่คุณป้าบอกเดินแล้วมันรู้สึกตัวลอยๆเนี่ยเหตุผลก็คือการรับความรู้สึกที่เท้าอะครับมันลดลงมันก็จะรู้สึกว่าเรายืนสัมผัสพื้นเนี่ยมันเหมือนไม่รู้ว่าเรายืนอยู่มันก็จะรู้สึกว่าเดินแล้วมันตัวลอยเพราะว่าการรับความรู้สึกที่ขามันที่เท้าอะมันน้อยลงร่วมกับที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ชาไปมือไปเท้าด้วยเพราะนั้นอาการแบบนี้ไม่ใช่สโตรกแน่นอนฮะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมสภาพครับ
10: แล้วทำยังไง
7: ทำยังไงคือกลุ่มอาการเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆรักษายากมากเวลาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุที่เป็นตัวโรคหลักๆเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีตับไตปกติไหมนะครับมีเรื่องของสารพิษเช่นแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพวกการขัดนะฮะนะครับ
10: เช็ดเลือดไม่มีค่ะ
7: อ๋อไม่มีอยู่แล้วฮะผมพูดให้ฟังอยู่แล้วผมพูดให้ฟังเฉยๆว่ากลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยมีใครกินสุราหรอกแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นนะเช่นการสัมผัสยาฆ่าแมลงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะในอดีตที่ผ่านมาเราทำงานมาตั้งเยอะแยะมันสะสมเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้นะอีกอันหนึ่งก็คือพวกขาดวิตามินนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเองฮะไม่มีใครทำอะไรเลยอยู่ดีๆเส้นประสาทมันก็เสื่อมไปเองครับ
10: แต่มันมีไขมันในเลือดเยอะนะคะ
7: ก็ไม่เกี่ยวกับอาการนี้ฮะคนละเรื่อง
10: คนละเรื่อง
7: น
10: ะคะ
7: ใช่ค่ะไขมันในเลือดไม่ได้ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติอะไรคนละเรื่องครับครับ
10: แล้วทำยังไงจะหายนะคะ
7: นี่ไงฮะผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าโรคนี้รักษายากมันเส้นประสาทมันเสื่อมเพราะนั้นโดยหลักการข้อแรกเนี่ยเขาพยายามมองหาสาเหตุที่มันแก้ไขแล้วก็ชะลอได้ก่อนนะฮะคุณหมอก็จะเนี่ยเจาะเลือดหาพวกเนี้ยถ้าเจอก็ควบคุมก่อนนะครับแต่ถ้าคุณป้าบอกตรวจมาแล้วทุกอย่างปกติหมดเบาหวานฉันก็ไม่เป็นอะไรฉันก็ไม่เป็นมันก็จะตกอยู่2กลุ่มสุดท้ายซึ่งรักษายากที่สุดก็คือเป็นเองฮะมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้จะรักษายากเพราะว่าแต่ละคนก็เสื่อมไม่เท่ากันกินวิตามินอะไรบำรุงมันก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย
10: เขาให้วิตามินมากินนะคะ
7: ใช่ก็พูดจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอะฮะเขาก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรคุณป้ามาทานเขาก็ให้วิตามินมาทาน
10: เขาก็เช็ดหัวใจให้ทั้งคืนนะคะ
7: อะไรนะ
10: เขาเอาตู้อะไรนะมาเช็คตรงที่หัวใจนะเขาหมอก็ไม่บอก
7: เอามาเพื่อไอ้นี่แหละฮะทำเช็คหัวใจทำไมฮะ
10: ไม่รู้ค่ะเอาตรงที่หัวใจเอาเป็นตู้ไอ้ขาวๆนะแล้วก็มีสายระยงในเองที่บนที่ไอ้ตรงหัวใจของเรานี่แหละ
7: อ๋อเขาเช็คหัวใจเต้นผิดจังหวะเหรอฮะหรือว่ายังไง
10: อันนี้ไม่ได้ถามคุณหมอแต่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาให้น้ำเกลือหมดคุณหมอก็เลยให้กลับมาได้มันปกติแล้วเขาว่าอย่างนี้แต แล้วเขาให้ยาวิตามินมาทานที่บ้านแล้วก็ยาลดไขมันลดความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
7: ก็ดีแล้วฮะถ้างั้นผมว่าเขาก็คงเช็คให้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากมั้งฮะใช่ไหม
10: ตอนนี้กำลังอาการก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงอยู่เพราะว่าเดินออกกำลังกาย
7: โอเค
10: เดินออกกำลังกายวันละ50รอบรอบละ10เมตรนะคะ
7: ครับโอ้ครับ
10: ก็คงจะหายอย่างนั้น
7: หมอไอชาไปมือไปเท้าเนี่ยเหรอใช่ไหม
10: ตอนน
7: ี้
10: ไม่ใช่แล้วค่ะ
7: อ้าวก็ดีแล้วฮะดีแล้วฮะถ้างั้นก็ดีแล้วคร
5: ับ
7: ผม
5: ครับผมโอเคเน
10: า
5: ะพอเข้าใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
5: หายแล้วก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหายมาแล้วมาเป็นอีกก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
7: ใช่ฮะโรคชานี่โอ้โรคปัญหา
5: โรคปากเซียนเออครับผมครับผมเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะต้องผ่าตัดอย่างเดียวเหรอคะคุณหมอมีทางอื่นไหมคะ
7: มีครับ
11: ทำยังไงคะ
7: ก็อย่างแรกเลยคือต้องประคับประคองให้ดีคนเป็นเข่าเสื่อมอ่ะก็ต้องรู้ตัวคือการผ่าตัดเนี่ยมันเอาไว้ตอนท้ายสุดท้ายสุดคือหมายถึงว่าไปไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วแทบจะคลานแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นน่ะเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะครับเราสามารถชะลอไม่ให้เสื่อมได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวนะฮะรู้ตัวก็คือเราต้องรู้ว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วกระดูกอ่อนมันก่อนไปนะฮะเพราะนั้นเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรแบบเดิมที่เราเคยทำแล้วมันไม่มีปัญหาวันนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงการยืนการเดินขึ้นลงการงอเข่าพับขานะฮะกลุ่มพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อชะลอไม่ให้เสื่อมนี่แหละฮะที่ผมบอกว่ามันยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเคยชินอุปนิสัยนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นพอมันไม่เสื่อมมากขึ้นเราก็ไม่ปวดมากไม่ปวดมากก็ไม่ต้องผ่าคุณป้าครับ
11: ถ้าไปฉีดน้ำยาอะไรที่เข้าหัวเข่านั่นน่ะดีไหมคะ
7: มันยังไม่ใช่การรักษาหลัก
11: ค
7: ่
11: ะ
7: คือทำได้นะคือหมอกระดูกเขาก็ทำกันแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษาหลักหรอกเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ว่าเรายังใช้งานเยอะกระดูกก็เสื่อมอยู่ดีครับครับ
11: แล้วถ้ารักษาแบบฝังเข็มนะคะคุณหมอ
7: ฝังเข็มนี่ผมคิดว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยครับ
11: ไม่ได้
7: สำหรับเข่าเสื่อมนะครับ
11: ค่ะเป็นโผล่เตือนแต่ว่าไม่อยากพาค่ะ
7: ประคองไว้ต้าครับต้องรู้ตัวประคองไว้ลดงานที่ทำ
5: สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองรับให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหม
7: ใช่ฮะ
5: ครับ
7: แล้วก็
11: หมอท่านกินงาดำอะไรนี่ได้ไหมคะเสริม
7: ก็อยากทานก็ทานครับจะกินเพียบอยากทานผมไม่ได้ห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความหวังเท่าไหร่คุณป้าครับเพราะกลไกมันคือการกระแทกการกระแทกการเบิดการเกิดการบาดเจ็บการทรุดตัวเราจะฟื้นฟูอะไรยังไงมันสู้ไม่ได้หรอกครับถ้าเรายังใช้งานอยู่ผมเลยอยากเรียนให้ทราบตรงนี้ครับ
11: มันก็จำเป็นต้องทำงานนะคะเพราะว่ายังทำงานอยู
7: ่ก็นี่แหละคุณผมแนะนำคุณป้าอีกทีนะคือหมายถึงว่าสมมติหมอทุกคนนะมันจะพูดแบบนี้นะบอกป้าใช้ได้น้อยถูกไหมเวลาป้าไปหาหมอก็ดูอ่ะก็พูดเพียงแต่ว่าผมบอกเคล็ดลับน
11: ะ
7: อันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะพยายามอ่ะคุณไม่มีทางลดงานได้หรอกไม่มีทางจะพยายามยังไงอ่ะในเมื่องานมันยังอยู่ถูกไหม
11: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
7: สิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องวางแผนครับเราจะลดงานลงได้อย่างไรอันนี้คุณป้าต้องวางแผนเช่น เราไปทำอย่างอื่นได้ไหมเราไม่ทำไปตรงเนี้ยเราให้คนอื่นมาช่วยได้ไหมตรงเนี้ยเรามีเครื่องทุนแรงไหมเราจ้างเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเขาเรียกการวางแผนโดยมีเป้าหมายว่าเราจะใช้ข่าวให้น้อยลงถ้าเราไม่วางแผนนะมันทำไม่ได้หรอกอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะเช่นจะพยายามเอางานเหมือนเดิมจะพยายามไหนสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมนะครับก็เป็นเหมือนเก่าเพราะว่าเรายังใช้งานอยู่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
5: ครับ
7: ครับ
5: โอเคเนาะวางแผนนะวางแผนนะครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
12: ทางหมอว่าไอ้กรกฎไหลย้อมเนี่ยการยังไงเขาฟังรับรีวิวนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
7: กรกฎไหลย้อน
5: เ
7: นี่ย
5: ไม่ไปวางสายไปยังเนี่ยน่าจะวางสายไปแล้วตอบทางตอบได้เลยครับคุณหมอครับ
7: โอเคฮะกรกฎไหลย้อนก็คือกรดไหลย้อนก็คือไอตัวน้ำไอกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันทนไอตัวหูรูดนะฮะที่ตัวปิดระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาสาเหตุก็คือไอตัวหูรูดตรงเนี้ยมันหย่อนนะครับอายุมากขึ้นแล้วก็จะหย่อนตัวพอหย่อนตัวปุ๊บพอเราทานอาหารลงไปใช่ไหมผ่านหลอดอาหารลงผ่านในหูรูดตรงนี้เข้าไปที่กระเพาะนะครับพอกระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมาปุ๊บแล้วน้ำเวลากระเพาะเขาจะทำการย่อยอาหารนะครับมันก็จะมีการบีบนะฮะพอบีบเนี่ยก็นึกภาพเหมือนถุงใส่น้ำอยู่นะฮะพอบีบปุ๊บมันก็จะท้นไปตรงไอ้คอถุงนะปกติคอถุงเนี่ยมันจะมีวาล์วกั้นไว้ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารแต่ถ้าไอ้วาล์วเนี่ยมันรั่วบีบปุ๊บไอ้น้ำย่อยมันก็ขึ้นไปที่หลอดอาหารพอขึ้นไปที่หลอดอาหารคนไข้ก็จะมีอาการแสบหน้าอกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลอดอาหารเนี่ยไอ้เซลล์ที่บุผิวอะมันทนสู้กระเพาะไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรดที่เป็นการย่อยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเนี่ยครับแสบร้อนหน้าอกนะมีเรอเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเพราะมันเป็นกลิ่นน้ำย่อยนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นอาการของกรดไหลย้อนนะเพราะนั้นถ้ารู้แบบนี้วิธีการรักษาก็คือต้องปรับเรื่องของการกินนะฮะต้องกินให้มื้อเล็กๆน้อยๆน้ำย่อยจะได้ออกมาไม่เยอะนะฮะลดแรงดันในกะโหลกแรงดันในช่องท้องนะครับอย่ากินเสร็จปุ๊บก็อย่าพึ่งไปนอนให้ข้าวมันเรียงตัวให้มันย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะฮะกดไหลย้อนครับผม
5: ประมาณนี้เนาะ
7: ประมาณนี้ก่อนนะฮะครับ
5: สายนี้ลองถามดูซิเผื่อตอบทัน
13: ที่อยากจะเรียนถามว่าถ้าเรากินยาอะไรนะไขมันในเลือดหลายๆปีอ่ะมันไอ้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเหรอคะ
7: ไม่ใช่ครับแต่ว่ายาลดไขมันในเลือดเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้พอภาวะกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงปวดก็อ่อนแรงได้ครับแต่ว่าเจอน้อยนะฮะเจอไม่เยอะครับ
13: ยังเป็นไม่เยอะเป็นหายอ่ะ
7: ก็ต้องมาดูว่าอาการแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะถ้าเกี่ยวกับยาเนี่ยคุณหมอก็จะเจาะเลือดก็จะดูเขาเรียกว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อครับเขาเรียก CK นะฮะเพื่อดูว่าสูงไหมถ้าเอนไซม์กล้ามเนื้อนี้สูงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเอนไซม์ไม่สูงมันน่าจะเป็นจากอย่างอื่นครับ
13: เป็นอย่างอื่นจากอะไรคะหรือว่าเราอายุเยอะ
7: ก็เป็นจากการตัวของส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นหายก็เป็นจากการล้าตัวจากการใช้งานนะครับคือถ้าเป็นหายจริงๆถ้าคุณหมอก็สงสัยโรคอื่นเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG อย่างเงี้ยก็ต้องให้คุณหมอประเมินดูว่ามันมีแบบเป็น MG เปล่าเรียกโรคไมเยสซีเนียเกรวิสนะครับครับต้องไปให้คุณหมอเขาประเมินดูนะ
5: โอเคครับเรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอมาก่อนครับ
7: ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
5: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับแหมวันนี้พอดีเลยนะคุณหมอมาก่อนก็ให้ข้อมูลเคลียร์กันไป หมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนปี2569ขยายตัวกว่าร้อยละ17เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทย

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับเรามาเจอกันด้วยเพลงเพราะๆเพลงประทับใจยังคงมาพบกันเหมือนเดิมแล้วก็มีเพลงลูกกรุงมีเพลงกรมประชาสัมพันธ์เพลงสุนทราภรณ์เพลงกรมโฆษณาการมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะให้ท่านผู้ฟังได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสังคีตสัมพันธ์ที่มาของสังคีตสัมพันธ์ทำไมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถึงนำดนตรีไทยและดนตรีสากลมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและความเป็นสังคีตสัมพันธ์นั้นมาได้อย่างไรวันนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลนะครับมีคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามครับ

0: ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอด้วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆแววหวานตำนานเพลงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์อาจารย์ภูนพิษนะครับคุณเฟรนชิปได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้เอามาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสุขสานต์บ้านเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนชิปสัมภาษณ์อาจารย์ภูนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะฮะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะแต่ทำไมนะฮะผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากนะฮะด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: ที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะอันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีสัมพันธ
2: ์เรื่องเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาพุนชรซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปนั่งคุยกับท่านตั้งสองชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางค์เนี่ยเอาวงดุริยางค์สากลเนี่ยมาบรรเลงถวาย
1: ครับ
2: แล้วก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์กับพญาสนอดุริยางค์เนี่ยก็ทำวงมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งนี่มารวมกันละนะมารวมประดิษฐ์ไพโรจน์ก็กราบคำทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงโครมาติกสเกลของฝรั่ง
1: ครับ
2: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงลาวเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
2: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
2: คือโดเรมีฟาซอลลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่ง
2: นะโดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งเขาเป็นโรแมนติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันยากยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออกแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเขาเรียกว่าออกแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงพระสายผสมออกแกนมันก็เลย
1: มัน
2: เจิดมันเจิดไปมาตั้งแต่สมัยกันที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบซอด้วงซออู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
2: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะยกวงมาเล่นพร้อมๆกันสองวงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่มันต้องขาดพูดเรื่องใจว่าทำไงดีหลวงประดิษฐ์พระโลก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะฮะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามที่ตามพระราชสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
2: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์ประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับ ็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
2: งานก็ค้างมาดูตลอดจำไว้นะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได้บำรุงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณเอาประมาณ2499 2500แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเราอะกินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปที่ห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกไงเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม
1: ้
2: อท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านเป็นนักร้องคือหม่อมจันหม่อมจันกุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดมากเลยหม่อมจันเนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ ก็เลยทดลองเห็นจริงแล้วถ้าให้เปียโนเล่นไปกับคล้องมันไปไม่ได้เลยก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวเท่านั้นเองถ้าเล่นเป็นวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดใส่ซอได้แต่นี่เราจะเอาวงปิดพ่ายเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิดพ่ายใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสากลนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้เอาระนาดมโหรีเนี่ยมาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้
2: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาสซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้ครูคงศักดิ์คำสิริตอนอยู่เรื่องครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่แล้วไม่ใช่ครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันลุ้นข่าวก็เลยลุ้นใจเอ๊ะมันต้องเครื่องสวยๆหน่อยสิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนเลยเขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงกลับก็เลยไปหาท่านเบาเอิงไปเจอเครื่องมโหรีชุดหนึ่งเป็นอ้อนวอนท่านเบาเอิงท่านเบาเอิงในสุดก็เลยยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านเบาเอิงวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บครูพุ่มก็เทียบประราชเหมือนเลยครูพุ่มก็เลยสั่งไว้บอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
2: ที่แรกยังไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวง
1: สากล
2: วงในเอื้อโดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขับเป็นสยองเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาลฤทธิ์เนี่ยท่านแต่งไว้มาปี2431มันเป็นเพลง3ชั้นเล่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16หรือ17นาทีพันเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมาได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบวนสยองได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นผมหลวงขาบก็ครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมโหรีนี่มันเจื้อยแจ้วเพราะมากและเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด
1: ์ครับ

0: อดีหม่อมหลวงขามเนี่ยรับผู้หญิงเข้ามาอีกคนเป็นนักร้องนักร้องคนนี้แหละเป็นคนสวยทีเดียวแหละนะตาสันสอดนิดๆเสียงหวานทีเดียวแหละมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัตน์สิงห์รานนท
1: ์
0: ชื่อภูนศรีเจริญพงษ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาให้มาร้องเพลงข้องจิตภูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขับเสพาก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างอ้าวถ้างั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุเยาวเรศรุ่นเจริญศรีคุณภูนศรีก็ร้องกับวงสุนทรภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทรภรณ์นี้เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเพลงมนสวัสดิ์เพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณภูนศรีเขาร้องเนี่ยเขาก็ร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตับเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณภูนศรีดังระเบิดไปเลยอีกเพลงหนึ่งเท่านั้นแหละครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงแท้ๆอย่างนี้สองเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินเซโยกับเพลงเราเจริญศรีเท่านั้น
1: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่สามขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาดเปรี้ยวกระแต
1: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่ชวีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาไม่ให้พี่ศรีสุดาร้องแต่ไงตามพี่ชวลีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนได้ทราบเลยครับว่าเพลงขมิ้นเซโยกที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอ
1: ั
0: ดกับห้างกำมลสุโกศลเป็นเสียงตาโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ขับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรสปะเพลงที่ดังระเบิดเลยเพลงกระแต
1: ครับ
0: นะฮะเอามาจากเพลงกระแตเล็กครูแก้วใส่เนื้อเข้าไป
1: ใส่เนื้อใหม่ครับ

0: ท่านนี้มันก็เทออกมาเป็นกุรุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: คือไหลมาเรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายสังกันนวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ละหนอรักพี่นี่เอ่ยเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุรุตเลยเพลงของครูเวทอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมผสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งรู้ราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรี
1: ครับ
0: ไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาที่ศรีสุดาร้อง

0: ทียบเสียงวงโฮรี่ของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงโฮรี่กับประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี้ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่บางขุนพรหมก็เอานี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกเพลงผสมมันทำไมให้มันกระดากกระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสังกีตสัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมสิผมก็พูดออกอากาศที่ไหนผมก็เพลงสังกีตสัมพันธ์มีทั้งหมดอย่างนั้นเพลงสังกีตสัมพันธ์เป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์เดินมังมุขามทำสองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยองกับเพลงราชเจริญศรีเพลงที่สามคือเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นๆก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนสื่อเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังกีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังกีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: นะแต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังกีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู่และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะชาชาชาเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโร่เพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยนั่นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกันจะได้

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรฉนาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบไปในภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่ศูนย์ไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: หมานไปอยู่วงของหมานคือองค์อัญสูบแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มโน้นกับชาลีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเข้าไปอีกกลุ่ม
1: โน้น
0: แต่เขารักกันนะฮะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นไปเชิญคุณลุงไพเราะเสียงซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันดีตอนนี้ตอนนี้ซอลูเดี่ยวตรงนี้แซกโซโฟนเดี่ยวตรงนี้ระนาดฝรั่งเดี่ยวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุญวาทมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงขับเข้าใจยัง
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้าใจแจ้งแล้วนะ
1: เข้าใจแจ้ง
0: เก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี้เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี้อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมัตยคุณ
0: ครับรีบๆใช้นะฮะเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆคร
0: ับขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์

ดเวลาของรายการเพลงประทับใจสำหรับวันนี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเฉพาะความเป็นสังคีตสัมพันธ์ดนตรีไทยและสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและวันนี้อาจารย์บุญพิษอมาตยกุลก็มาให้ความรู้ความกระจ่างกับพวกเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าว5ทุ่มกับรายการเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็อดข้าวคือไม่กินข้าวเลยนะ 2-3 วันแล้วเอาอาหารอะไรไปให้ก็ไม่กินไม่สนอร่อยอร่อยหอมหอมไม่แคร์ถามอะไรแกก็ไม่ตอบด้วยแกก็นิ่งๆไม่ตอบเบอร์หน้าหนีเอาอะไรกินอะไรก็ไม่กินพูดอะไรก็ไม่พูดให้อะไรก็ไม่เอาจะเอายังไงนะนี่นะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราววิกฤตต่างๆนั้นให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกสาวกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่เพอร์เฟกต์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความที่ไม่เพอร์เฟกต์กลับบรรลุธรรมได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได้ไม่ว่าจะจนจะรวยจะทำอาชีพมีฐานะอย่างไรแต่ละคนละคนก็มีสตอรี่เรื่องราวแนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างของเขาของเขาแต่ปรับให้มาอยู่ในทางสายกลางได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเวลาท่านผู้ฟังฟังเรื่องที่เป็นนิทานเนี่ยมันจะต้องฟังในทั้งมิติที่เกี่ยวกับตัวเรื่องว่าเรื่องดำเนินไปเป็นยังไงคนนี้ก็มีดราม่าอะไรยังต้องฟังมิติในเรื่องหัวข้อธรรมะด้วยว่าไอ้เรื่องนี้มีความสอดแทรกในคุณธรรมอะไรอะไรเราก็ยังต้องฟังในมิติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่ฐานด้วยว่าสิ่งนี้ที่เปรียบนี้เป็นเหมือนกับอะไรแล้วตรงจุดที่แก้นั้นมันเปรียบในเรื่องอย่างไรอย่างไรและในมิติที่ว่าเราจะนำมาประกอบใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรด้วยฟังรอบเดียวนี่แหละทุกฟังมันจะได้หลายมิติฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้นำเรื่องราวของเขามาใช้ในชีวิตของเราเปรียบเทียบดูว่าตรงนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะมีมุมมองแบบหนึ่งแต่พอเปลี่ยนมุมมองดูเรื่องเดียวกันนั่นแหละทุกฝั่งมันกลับกลายเป็นประโยชน์เป็นหลายมิติขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้จะนำเรื่องของลูกคุณหนูทั้งหลายคือคนที่ติดสบายคนที่ติดว่าจะไม่ลำบากใดๆมีชีวิตร่ำรวยมีเงินทองไม่เคยจะต้องเจออุปสรรคแล้วจะมาตรัสรู้ธรรมเข้าถึงธรรมะโอ้ยคนทั่วไปก็จะมองว่ามันยากดูอย่างพระพุทธเจ้าสิกว่าจะออกบวชได้นี่โอ้โหโดนสกัดแล้วสกัดอีกแต่ทั้งบ่วงคือภรรยาก็สวยบ่วงคือลูกอีกถ้าใจไม่แข็งจริงนี่ไม่ได้นะบวชแล้วก็ยังจะมาเจออุปสรรคที่จะคิดว่าให้กลับไปครองเรือนเหมือนอย่างเดิมอีกถ้าไม่ใจแข็งจริงนี่ไม่ได้นะแต่ท่านเหล่านั้นเอากำลังใจมาจากไหนในเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่านพระรัตปาละท่านพระยะสะและท่านพระอนุรุทธะซึ่งทั้งสามท่านนี้สบายมาตั้งแต่เกิดแต่จะพูดแล้วก็คือเกิดมาเนี่ยเขาป้อนข้าวด้วยช้อนเงินด้วยช้อนทองเลยทีเดียวล่ะไม่ต้องทำงานใดๆสองคนแรกเป็น
ลูกเกื้อบดีที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านพระอนุรุทธะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ในตระกูลจักรยะก็มั่งคั่งร่ำรวยบางคนอาจจะคิดว่าก็คนมีเงินเนาะก็จะสบายแล้วก็จะมาเห็นทุกข์ก็จะมาบวชศึกษาธรรมะไปทำไมตอนที่เราจะมาฟังเรื่องราวของทั้งสามท่านนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตรัคเจอร์โครงสร้างของความที่ว่าจะอธิบายถึงคนที่มีเงินมีทองคนที่ร่ำรวยมีความสุขทุกสิ่งอย่างนี่นะก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่จุดหนึ่งตั้งบุฟังคือการที่จะอธิบายถึงความสะดวกสบายความละเอียดอ่อนความอะไรที่เลิศหรูอลังการทั้งหลายนี่จุดที่จะเหมือนกันคือจะใช้คำนี้คือความเป็นอยู่ด้วยอาหารที่อยู่ปัจจัยสี่ข้าวของทั้งหลายเรื่องที่อยู่ก่อนจะอธิบายในลักษณะนี้ว่ามีปราสาทสามหลังเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นเจ้าชายนะมีปราสาทสามหลังหลังหนึ่งในฤดูร้อนหลังหนึ่งในฤดูฝนหลังหนึ่งในฤดูหนาวมีบ้านสามหลังเหมือนเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่หัวหินอ่ะหรือลอนดอนนิวซีแลนด์ก็มีบ้านนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีบ้านสกีมีบ้านสวนมีบ้านริมทะเลโอ้มีเยอะวันนี้ก็พูดถึงว่าการมีบ้านสามหลังตามแต่ฤดูที่จะเหมาะสมอาหารหนุ่มหวังอาหารนี่เขาก็จะพูดถึงว่าไม่ใช่ข้าวแบบดำๆหรืออาหารที่ธรรมดาธรรมดาแต่อาหารแบบแย่ๆเลยก็คือเอาผักไปดองแล้วก็กินน้ำต้มของมันแล้วก็ข้าวที่ก็ไม่ได้เม็ดสวยๆเป็นดำๆด้วยอันนี้คืออาหารที่ไม่ดีไม่ดีเลยนะแต่อาหารที่ดีๆนี่ก็จะเป็นข้าวเม็ดเต็มๆเอาส่วนที่เป็นดำๆออกหมดแล้วเป็นพันธุ์ข้าวอย่างดีต้องใช้น้ำเยอะในการปลูกเป็นเม็ดแน่นๆตัวกับข้าวนี่ก็เป็นแกงเป็นกับเป็นเนื้ออย่างดีไม่ใช่แค่ตัวเองกินอย่างนี้เท่านั้นมันมากจนกระทั่งว่าให้คนใช้กินอย่างนี้ก็ยังได้ในเรื่องอาหารส่วนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็จะอธิบายถึงความที่เป็นผ้ามาจากแคว้นกาสีที่เป็นผ้าละเอียดอ่อนมีสีต่างๆไม่ใช่มีพับสองพับโอ้มีเป็นพันๆหมื่นๆพับห่มข้างในห่มข้างนอกอย่างนี้แต่จะเปรียบเทียบส่วนต่างกับคนที่ยากจนสุดๆเลยนะคือผ้าจะคลุมเนี่ยไม่มีไม่มีแต่ผ้านุ่งเฉยๆผ้านุ่งก็เก่าๆขาดๆสีก็หม่นหมองใช้มาหลายมือเปลี่ยนมือกันมามากแล้วเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นถึงความที่จะเลิศหรูอลังการยังไงยังไงยังรวมถึงเรื่องยารักษาโรคคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาก็จะกินน้ำผึ้งกินโยเกิร์ตกินยาที่มันจะดีๆมีราคาสูงแต่ถ้าคนยากจนยาของเขาเนี่ยโอ้ก็จะเป็นดินบ้างดอกอะไรก็ไม่รู้ที่มันหาได้ตามทั่วไปก็เป็นของไม่ประณีตเปรียบเทียบกับคนที่มีความละเอียดอ่อนมีเงินทองก็จะใช้ของที่ประณีตเพราะนั้นเราจะเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทอธิบายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองสะดวกสบายใช้คำว่าละเอียดอ่อนสุดๆเนี่ยก็จะด้วยลักษณะที่พูดถึงการบริโภคปัจจัย4แบบนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าไล่มาแต่นั่นเลยยสกุลบุตรก็แบบนั้นเหมือนกันมีประสาท3หลังพระอนุรุทธะก็ด้วยพระรัตปาละนี่ในอัตถกถาก็บอกไว้ยังมีคนอื่นอีกที่จะไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังในที่นี้แต่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏชื่อก็เยอะแต่ว่าอธิบายถึงลักษณะต่างๆแบบนี้แล้วก็ในแต่ละท่านละท่านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปคนละแบบของท่านพระนุรุทธะก็จะพูดเรื่องขนมไม่มีด้วย
ท่านพระยศก็จะพูดถึงการแสดงดนตรีในวันเกิดที่ตนเองได้รับท่านพระรัตปาละนี่ก็จะมีเรื่องของการออกบวชที่ประกอบด้วยศรัทธาเรามาว่ากันถึงเรื่องของท่านพระรัตปาละกันซะก่อนเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะในการออกบวชด้วยศรัทธาเอตทัคคะนี่คือความเป็นเลิศคือในบรรดาใครก็ตามที่จะออกบวชด้วยศรัทธานี่จะมีท่านพระรัตปาละนี่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาผู้ออกบวชด้วยศรัทธาทั้งหลายเอาแสดงว่าคนที่ไม่ได้ออกบวช ด้วยศรัทธาก็มีหรือมีกรณีของคนที่ไม่ใช่เป็นศรัทธานุสารีอย่างเงี้ยแต่เป็นทิฏฐิปัตติกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นคือต้องกลับมาตรงนี้ก่อนว่าแน่นอนแหละทุกคนบวช ด้วยศรัทธาหมดเข้าใจไหมคือถ้าไม่มีศรัทธาแล้วคงจะบวชไม่ได้ท่านพระสารีบุตรก็บวช ด้วยศรัทธานั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นในการที่ว่าทำให้ท่านคิดได้ไม่ใช่ศรัทธากรณีของพระสารีบุตรแต่เป็นเรื่องของการปรับทิฏฐิปรับมุมมองในบรรดาที่ว่าจุดที่จะ drive หรือผลักดันให้มีการออกบวชถ้าจุดนั้นคือศรัทธานี่เอาทุกคนทุกคนมารวมกันคนที่เหนือกว่าเพื่อนเด่นกว่าเพื่อนในส่วนของศรัทธานี้ก็คือท่านพระรัตปาละนั่นคือไม่ใช่ว่ามีศรัทธามากกว่านะคือศรัทธาจะเท่าๆกันละในบรรดาพวกที่เด่นด้วยศรัทธาแต่ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆนั่นนี่โน้นเรื่องดราม่าเรื่องคนอื่นอะไรที่มันมากกว่าเขาจึงจัดเป็นเอตทัคคะในกรณีเรื่องนี้ก็เพราะว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระองค์ก่อนๆนู้นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าปทุมมุตระท่านได้ยกย่องภิกษุรูปหนึ่งโดยความเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชท่านในชาติก่อนนู้นก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างก็จึงได้สร้างบุญมาตั้งอธิษฐานมาพอมาภายหลังก็มาย้ำลงไปอีกในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธะแล้วก็ในชาติล่าสุดนั้นได้มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมอยู่ในตระกูลของเศรษฐีที่อยู่ในแคว้นกุรุซึ่งก็จะเป็นปัจจุบันเมืองนิวเดลีส่วนนั้นอยู่ในนิคมที่ชื่อว่าทุลโกฏิตะในนิคมนั้นมันเป็นทางชายแดนท่านผู้ฟังในสมัยก่อนนู้นนะซึ่งก็จะมีภัยจากชายแดนภัยจากคนที่อยู่ดินแดนหนึ่งประเทศหนึ่งปรากฏว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาช่วยในการที่จะรักษาอารักขาดินแดนสามารถรวบรวมรัฐต่างๆที่แตกแยกออกไปในตระกูลนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วยดูแลรัฐเขาก็เลยตั้งชื่อว่ารัฐปาละปาละนี่แปลว่าผู้ดูแลผู้ดูแลช่วยรัฐก็จึงเรียกว่ารัฐปาละคำนี้เขาก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี่ก็คือผู้ดูแลรัฐปกครองต่างๆนั่นนี่นี่คือในตระกูลนั้นในสมัยนั้นพอท่านพระรัตปาละเกิดมาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ตามชื่อตระกูลเลยชื่อว่ารัตปาละไงแล้วก็ตระกูลนี้ก็เป็นตระกูล

ทุกคนก็ไปฟังกันหมดนะท่านรัฐปาละนี่ก็ไปด้วยฟังกับเขาเนี่ยแต่ฟังไปเนี่ยก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมเทศนาฟังไปก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมพอน้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปตามฟังย่อมได้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนที่เข้าใจรู้อยู่แล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นส่วนคนอื่นๆทำไมเขาไม่บรรลุเขาบรรลุโสดาบันก็มีบางคนไม่บรรลุโสดาบันแต่ว่ามีศรัทธาเลื่อมใสก็มีบางคนแอบคุยกันไม่สนใจตามกระแสธรรมเทศนามันก็รับอะไรไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านรัตปาลานี้มีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าอยากจะบวชคิดว่าการอยู่ครองเรือนมันยากจะทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยไม่ได้คือได้แต่มันจะยากมากเหมือนสังที่เขาจะขัดดีแล้วเนี่ยโอ้ยากไม่ได้หรอกคิดว่าจะบวชที่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ก็เพราะต้องการพ้นทุกข์นั่นแหละที่ว่าต้องการพ้นทุกข์นี่เพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในการก่อนนะว่าจะเป็นพระอรหันต์ล่ะในชาตินี้เลยยังไม่ได้บรรลุโสดาบันณขณะนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอย่างนี้นะคือจะว่าบรรลุก็ได้แล้วล่ะเพียงแต่อินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ารออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยได้บรรลุโสดาบันแน่คุณจะทำถึงละพระศรัทธาเต็มใช่ไหมอย่างอื่นๆเนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าบุญถึงอรหันต์เนี่ยมีแน่จะขอบวชอยากจะบวชตัวเองมันมีความคิดนี่ผู้ฟังว่าถ้าเรายกมือขึ้นแล้วขอบวชเลยเนี่ยนะโอ้ยคนในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ญาติอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็ลูกน้องอันนี้ก็พี่ชายโอ้เขาจะไม่ให้บวชแน่นอนเขาจะเอาแล้วฉันจะทำยังไงแล้วก็ยังไงคือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะคนนั้นก็ท้วงขึ้นคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้บวชเธอก็เลยรอก่อนรอให้คนอื่นๆนี่ออกไปกันจนหมดตั้งบุฟังออกกันไปจนหมดจึงค่อยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอว่าเนี่ยขอบวชได้ไหมจะบวชนี่ต้องทำยังไงผมฟังเทศแล้วเนี่ยโอ้ยซาบซึ้งใจมากคิดว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้เลยล่ะจะขอบวชเราพอสตรงนี้สักนิดหนึ่งนะตั้งบุฟังเนี่ยธรรมะอะไรที่ท่านฟังจนจากแบบลูกคุณหนูมีความสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตถึงจะเปลี่ยนจิตใจได้ในถ้ากรณีเปรียบเทียบระหว่างท่านประยาสารประยาสารนี่ท่านไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้านะตอนที่คิดว่าจะบวชเนี่ยนะแต่ว่าตื่นมาตอนตีสองตีสามแล้วเห็นสภาพนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยเหมือนซากศพคือธรรมะมันซ่อนอยู่ในทุกท่านเห็นทุกเดี๋ยวนั้นใช่ไหมล่ะตอนที่ว่าตัวเองตื่นมาก่อนเพื่อนตีสองตีสามเพื่อมีความคิดจองบวชท่านพระยาศาแต่กรณีของท่านพระรัตปาลานี่ไม่ได้เห็นทุกพวกนั้นในชีวิตประจำวันแล้วก็พูดถึงด้วยว่ามีภรรยาด้วยไม่ใช่คนเดียวนะสองคนสามคนจริงๆมีสี่คนน่ะแล้วก็มีเงินทองมีอะไรต่างๆเยอะแยะไม่ได้เห็นทุกอยู่แล้วแต่ว่าฟังเทศอะไรนั่นถึงว่าเห็นทุกข์ในข้อนี้ซึ่งธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นั้นดวงคือส่วนที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ส่วนที่เป็นการแสดงตามลำดับนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่เป็นโลกุตระนั่นคือเรื่องอริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นแสดงเองคือหมายความว่าท่านเป็นออริจินอลเป็นคนคิดในเรื่องนี้ส่วนคนอื่นที่เราได้ฟังเรื่องอริยสัจ4ก็คือพูดมาตามต่อจากท่านก็ว่ากันไปแต่ออริจินอลมาจากพระพุทธเจ้าสามุกขังสิกธรรมที่ท่านจะแสดงเองเริ่มมาเองกับส่วนที่2คือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือส่วนที่ว่าเขาอาจจะมีการพูดถึงกันอยู่แล้วในสมัยนั้น

ด้วยบทและพยัญชนะอย่างหนึ่งท่านก็มากำหนดบทพยัญชนะระเบียบคำพูดให้มันรัดกุมมากขึ้นนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาได้แก่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามอย่างนี้ทานก็อะไรก็ให้ทานไงคุณมีเงินทองมากมายคุณก็แบ่งคนอื่นเขาการแบ่งการจาก้าก็ตรงนี้ศีลคุณจะแบ่งเขาแล้วคุณก็ต้องทำความปกติในชีวิตอย่างไรอย่างไรอานิสงส์เป็นยังไงทานและศีลนี่ก็ที่สามจะเป็นไปสวรรค์สวรรค์นี่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รีเลทเข้ามาหาตัวเองแล้วว่าชีวิตเราตอนนี้ก็เหมือนเป็นเทวดาเนี่ยนี่นะมีทั้งการให้ทานมีทั้งการรักษาศีลมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เทวดานี่สุขกว่าเราอีกนะนี่ก็ที่สามต่อไปก็เรื่องโทษของกามมีความสุขความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์นะโทษมันก็มีนะโอ้มีโทษด้วยเลยนี่ใช่มีโทษด้วยโทษของกามอันตรายมากพาไปตกนรกก็ได้โอ้ตรงนี้ก็เสียวสลังวาบเลยเอาแล้วทำไงจะแก้ปัญหาเรื่องโทษของมันนี่ยังไงถึงมาในข้อที่ห้าที่ว่าก็ออกบวชสิการประพฤติพรหมจรรย์กระบวนเนกขัมมะแต่เมื่อถึงตรงนี้ก็คือพูดถึงเหตุผลอันตรายและทางแก้เอาไว้ทั้งหมดเลยเหตุคือทานศีลผลคือสวรรค์กามความสุขทั้งหลายอันตรายของมันคือโทษของกามและโซลูชันทางแก้บอกไว้คือบวชไงฟังและคลิกทันทีเห็นโทษของกามในการครองเรือนทันทีเป็นพระรัตปาลักษ์ตอนก่อนบวชไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเรารู้แน่เลยว่าเพื่อนทั้งหลายญาติพี่น้องใดๆเนี่ยเขาไม่บวชแน่เลยไปขอเงียบๆคิดว่าฉันก็จะไปบวชเลยแล้วก็จบเลยแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พรกับพระเจ้าสุโธทนะไว้แล้วพระเจ้าสุโธทนะนี่เสด็จพ่อนี่นะมาขอว่าแม่จะบวชใครให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนได้ไหมเพราะเขาก็เลี้ยงลูกเขามานะถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่ช่วยอย่าบวชให้ได้ไหมขอพรพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ประมาณพรรษาสองพรรษาสามนะพระพุทธเจ้าก็ให้พรนี้นั่นก็จึงเป็นนโยบายถึงเป็นพระวินัยว่าจึงตอนบวชเนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าอนุญญาโตสิมาตาปิตุหีพ่อแม่อนุญาตหรือยังถ้ายังไม่อนุญาตบวชไม่ได้เราเป็นอันตรายิกธรรมคือธรรมะที่ทำอันตรายต่อการบวชก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตซะก่อนก็เลยบอกท่านรัฐบาลไปว่าได้บวชได้แต่ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนนะมารดาบิดาอนุญาตหรือยังยังไม่ได้อนุญาตครับอ้าวงั้นก็ไปบอกมารดาบิดาก่อนนะคือจะบวชไม่ได้ถ้ามารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตท่านก็เลยกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ตามที่ตัวเองเข้าใจกันแล้วว่าเนี่ยฉันฟังธรรมมาอยู่ครองเรือนมันทุกข์จะปฏิบัติพรหมจรรย์ให้ดีงามมันไม่ได้จะโกนผมโกนหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเดือเรือนจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ไปขอพ่อแม่พ่อเนี่ยลุกขึ้นเลยบวชได้ไงพ่อไม้แข็งแม่ไม้อ่อนดูฟังแม่ก็บอกลูกลูกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นะแต่นับว่ายุงกัดสักตัวหนึ่งอ่ะแม่ไม่อยากจะให้กัดเลยด้วยความรักลูกอย่างมากไหนจะปล่อยให้ไปอยู่ตรงไหนกินยังไงนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ก็อย่างนี้ละกันก็อยู่ครองเรือนไปเราอยากกินอะไรก็กินอยากไปที่ไหนก็ไปแต่แล้วเรามีกันเราก็ค่อยให้ทานทำบุญไปขณะพ่อพ่อแม่ตายไปแล้วนี่นะพ่อแม่นี่ก็ยังอยากจะให้ลูกนี่ดูแลสมบัติของเราอะไรต่อไปไหนจะพูดถึงว่าแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วจะให้เธอบวชไม่ต้องบวชหรอกลูกพ่อก็ไม่ให้บวชแม่ก็ไม่ให้บวชพ่อก็มาไม้แข็งแม่ก็มาไม้อ่อนนี่พูดถึงขนาดที่ว่า
ต่อให้ฉันตายไปเนี่ยพ่อแม่นี่นะฉันก็ยังไม่อยากจะให้เธอบวชด้วยซ้ำเพราะเธอต้องดูแลสมบัติต่อไปจะไปพูดทำไมว่าถ้าฉันยังอยู่แล้วฉันจะให้เธอบวชฉันไม่ให้เธอบวชพ่อแม่ว่าเธอพูดสั้นๆว่าอย่างนี้โทรแม่ครับเพราะว่ามันทุกข์นั้นนั่นนี่โน่นอธิบายไปแม่ครั้งที่สองพ่อแม่ก็เหมือนเดิมอีกแม่ครั้งที่สองสามครั้งก็ไม่ได้ไม่ยอมมาร้ายเธอก็มาคิดบุฟังเออเราจะทำยังไงแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ให้พระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้แต่เราก็อยากจะพ้นทุกข์เอางี้แล้วกันการพ้นทุกข์มันก็คือไม่ตายถ้าเราบวชเป็นพระเข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพระเอาก็ตายมันตรงนี้แล้วกันท่านก็คิดว่าอย่างนี้นะก็เลยเอาห้องที่ตัวเองนอนนี่แหละเอาเป็นห้องที่ว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะให้พ้นจากความตายเพื่อที่จะบวชพ้นทุกข์จริงๆอ่ะบวชไม่สึกอ่ะว่างี้นะมันก็ตายตรงนี้แหละเลยเอาห้องนั้นเป็นชัยภูมิตนเองเป็นภูมิที่ว่าถ้าชนะก็ชนะที่นี่ถ้าแพ้ก็ตายที่นี่ก็เรียกที่นั้นว่าชัยภูมิคือมีทางเดียวจริงๆก็ต้องชนะอย่างเดียวไงไม่งั้นก็ตายใช่ไหมนะตายก็ชนะอยู่ดีว่าเป็นหลุมศพเป็นในตัวเลยก็ไม่ต้องสู้อีกแล้วสู้ครั้งสุดท้ายก็จะเรียกว่าชัยภูมิทำยังไงอ่ะก็ไม่กินข้าวไงก็ได้กินข้าวไม่ไปเอาอาหารมาให้ไม่กินป้อนให้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวเลยจะกินยังไงใช่ปะล่ะก็ไม่กินคายทิ้งโอ้วันแรกก็ไม่เอาไปมื้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมื้อที่เจ็ดนี่มันก็ประมาณสองสามวันนะดูฟังในช่วงสามวันนี้แม่ก็พยายามมาให้กินไม่กินไม่กินปลอบแล้วปลอบอีกลักษณะการปลอบของแม่ก็เหมือนเดิมว่าพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะจากลูกอยากจะอยู่กับลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยจะต้องไปลำบากที่นั่นที่นี่ขออดมื้อกินมื้อได้อาหารไม่ได้นอนที่ไหนก็ด้วยความรักไงด้วยความรักจึงไม่ให้บวชไม่ใช่ว่าไม่รักแต่แบบว่าไม่รักไล่ไล่ใส่หัวไปใช่ไหมล่ะแต่นี่รักเต็มที่แล้วไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่ด้วยกันก็เลยจะไปหาพระก็ไปได้ก็ทำบุญเอาคราวนี้ลูกนี่ไม่พูดด้วยเลยนะคือบอกจะได้พูดกันว่าก็เนี่ยฟังธรรมะชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายไปเนี่ยมันไม่จบไงก็เรียกว่ามีการต่อคำนี่เป็นเทคนิคที่ดีท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ต้องการทะเลาะ กับใครนะเราอย่าไปต่อคำเขาให้คนนั้นเนี่ยเขาพูดเป็นคนสุดท้ายโดยยิ่งสามีภรรยานะสมมติภรรยาพูดอะไรมาแบบๆสักแบบนึงเนี่ยแล้วสามีก็พูดไปคำหนึ่งแบบก็เป็นงี้แหละเดี๋ยวภรรยาเธอจะวับมาอีกไม่จบเลยนิ่งเงียบไปเลยท่านฟังเขาเรียกว่าไม่ต้องต่อคำพอไม่ต่อคำนี่เขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากเราว่าเราไม่ได้พูดอะไรออกไปเขาก็ต้องนิ่งเหมือนกันก็ต้องหยุดเหมือนกันสมมติเขาพูดมาเยอะแยะแล้วเราก็ไม่เถียงไม่หือไม่มันต่อคำกันไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหยุดมันต้องมีจุดที่เขาจะไม่รู้จะพูดอะไรละมันหมดละท่านรัฐบาลนิ่งอย่างเดียวกินอยู่ไม่กินพูดก็ไม่พูดโอ้ยทำไงพ่อแม่คราวนี้หมดมุกทุกอย่างเอางั้นให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็เลยมาช่วยพูดให้บวชทำไมเพื่อนน่ะก็อยู่มีความสุขอยู่กันไปอย่างนี้อยู่แล้วท่านรัฐบาลหลังนี้ก็ไม่พูดด้วยนะจนครั้งที่สามพอเพื่อนพูดขึ้นตัวเองก็เลยบอกว่านี่เป็นเพื่อนกันยังไงแทนที่ว่าจะมาช่วยฉันพูดกับพ่อแม่นี่มันจะมาช่วยให้ฉันไม่ต้องบวชสู้แกไปพูดช่วยฉันกับพ่อแม่ไม่ดีหรือคือไปต่อคำเขาใช่ไหมเขาก็เลยต่อคำมาอีกว่าต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิคิดอย่างนั้นสิคราวนี้เธอก็เลยไม่ต่อคำละนิ่งไปเลยเพื่อนพูดมาสองครั้งสามครั้งคราวนี้ไม่พูดละก็คือจะเอาไปบวชให้ได้เพื่อนก็เลยดูท่าแล้วคงจะเปลี่ยนใจไม่ได้ค
คราวนี้ก็เลยไปหาพ่อแม่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันนะบอกพ่อแม่งี้ท่านผู้ฟังบอกพ่อแม่ว่ารัตปาลาเนี่ยมันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยกินอะไรก็ดีทุกอย่างคุณแม่จะไปเป็นห่วงอะไรก็ถ้าบวชใช่ไหมแล้วก็กินยากอยู่ยากนี่นะเดี๋ยวก็ลาสิกขากลับมาบ้านเองตอนเนี้ยถ้าเราไม่ให้บวชเนี่ยเดี๋ยวตายไปไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแต่ถ้าให้บวชไปแล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาบ้านได้อีกคุณแม่เนี่ยให้สบายใจแล้วกันก็พูดอย่างนี้หมายความว่าก็ให้แม่เบาใจว่าก็ให้บวชไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแล้วถ้าอยู่ไม่ไหวก็ลาสิกขามาได้พอได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดาคราวนี้ท่านก็เลยเป็นบวชแล้วบวชไปได้15วันพระพุทธเจ้าก็เดินทางต่อนั่นคือนี่เป็นเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าดูฟังเหมือนกันที่ว่าถ้ามีการเดินทางไปที่เมืองไหนๆแล้วมีการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมีคนขอบวชคนสุดท้ายที่บวชนับไปอีก15วันก็จะเดินทางต่อไปที่ต้องไปเกณฑ์15วันเพราะก็มีการจัดเตรียมบริการให้คุ้นชินกับเครื่องแบบก็ปฏิบัติอะไรต่างๆเราจึงค่อยเดินทางให้ทำความคุ้นเคยกับผู้คนด้วยที่ว่าจะต้องลาจากกันไปแล้วท่านพระรัตปาลานี่ก็คนสุดท้ายเพื่อนเลยคนอื่นเนี่ยเขาบวชกันไปก่อนแล้วนี่คือคนสุดท้ายของเมืองกุรุคราวนั้นเดินทางไปจากบ้านไป12ปีเอาไว้อย่างนี้กว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทำความเพียรอยู่12ปีบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงกลับมาที่บ้านเดิมตอนกลับมาที่บ้านนี่นะเข้าหน้าบ้านก่อนนี่พ่อเนี่ยจำไม่ได้เวลาพระไปที่บ้านไปทำอะไรไปบิณฑบาตก็ถือบาตรไปบิณฑบาตพ่อตอนนี้นอนอยู่หน้าบ้านนอนให้เขาโกนหนวดให้สางผมให้เห็นแบบเฉียงเฉียงอ่ะมีพระมาก็ขอคุณเจ้าไปทางอื่นก่อนพวกสมณะโลนเนี่ยเอาลูกผมไปบวชเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยตั้ง12ปีแล้วไล่หนีแต่หารู้ไม่ว่าพระที่มาเนี่ยคือลูกของตัวเองนั่นแหละพอบอกว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ตอบคำอะไรก็เดินหนีไปคือก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยเพราะว่านอนอยู่นอนที่เขาโกนหนวดอยู่ก็เลยอ้อมไปทางหลังบ้านคราวนี้ไปทางหลังบ้านที่จะเดินไปนี่มีคนใช้ที่เป็นแม่นมเขาเอาอาหารมาทิ้งเพราะว่ามันเก็บ 2-3 วันมันก็เริ่มมีจุดที่ขึ้นราเป็นขนมที่เก็บไว้ในบ้านจังหวะที่จะทิ้งเนี่ยท่านพระรัตปาลาก็เลยบอกว่าถ้าจะทิ้งในถังขยะนี่ทิ้งในบาตรของอาตมาได้ไหมก็คือเป็นการรับบาตรไปในตัวแล้วเธอก็เลยทิ้งลงไปในบาตรในระหว่างที่ทิ้งลงไปในบาตรสังเกตเห็นหลังมือสังเกตเห็นหลังเท้าก็จำได้ว่านี่คือรัตปาลาเด็กคนที่เราเลี้ยงดูมาแต่น้อยเลยรีบไปบอกคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ก็เลยไปบอกคุณพ่อคนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบไปหาท่านไปนั่งพักอยู่ที่ศาลากลางบ้านหลังหนึ่งโอ้ยนิมนต์ไม่รู้เลยว่าท่านกลับมานี่นิมนต์มาถึงบ้านแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ฉันขนมน่ะอิ่มแล้วไงบีเอาเฉพาะส่วนที่มันขึ้นราอะไรเสียทิ้งไปแล้วก็กินฉันส่วนที่มันยังพอฉันได้พระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังจึงสามารถฉันของไหว้ได้นะของที่บอกว่าใบเจ้าเอาใส่บาตรได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ากรณีเคสนี้เคสตัวอย่างเลยคราวนี้คุณพ่อก็นิมนต์ในวันรุ่งขึ้นการจะแจ้งการต้อนรับของพ่อท่านพระรัตปาลานะโอ้วางหมากไว้หลายชั้นคืออันแรกตั้งแต่อาหารเราสั่งให้พวกภรรยาเก่าของท่านนี่นะมีทั้ง 3-4 คนนี่รู้ว่าท่านชอบอาหารแบบไหนเตรียมมาให้อย่างดีเลย
นี่คือช็อตที่หนึ่งอย่างที่สองนี่คือเงินทองอะไรต่างๆเตรียมมาไว้วางไว้เพื่อว่าแหมกลับมาคราวนี้ก็จะให้ศึกละให้ติดใจในหนึ่งคือรถอาหารความสวยของหญิงเหล่านี้เธอแต่งตัวเต็มที่เลยนะอย่างที่สองคือเงินทองทรัพย์สินสมบัติให้ขนออกมาจากคลังมากองเอาไว้อย่างที่สามก็คือให้พวกคนแข็งแรงนำมาบล็อกที่ประตูโดยตั้งใจอย่างนี้เลยนะว่าถ้ายังไม่ยอมศึกเพราะรถอาหารเพราะความสวยของหญิงเหล่านี้ถ้ายังไม่ยอมศึกเพราะเงินทองต่างๆที่จะเอาให้ก็จะจับศึกเลยล่ะให้คนแข็งแรงพวกนักมวยปล้ำพวกยามมีกล้ามๆทั้งหลายมาคอยถอดจีวรออกแล้วให้อยู่กลองเรือนเลยนี่คือวิธีเตรียมการต้อนรับของพ่อท่านรัฐบาลานะท่านผู้ฟังเดาว่ายังไงไม่เวิร์กเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาน้อมใจไปในทางกามไม่มีเห็นพวกสาวๆสวยๆอาหารอร่อยๆอาหารท่านก็พิจารณาแล้วจึงบริโภคสาวๆสวยๆท่านก็เห็นด้วยความเป็นอสุภะพวกนั้นก็ยังจะมาเกี่ยวบาราศีนะว่าโอ้ยไปติดพวกเทวดานางอับสรที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็สวยเหมือนกันนะพอเจอท่านแสดงความเหินห่างไม่แยแสใหญ่ดีแต่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันเห็นกองทรัพย์สมบัติต่างๆบอกพ่อเลยว่าทรัพย์เหล่านี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเอาไปเผาทิ้งเสียเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยท่านจะยึดถือในมันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งทุกข์เผาทิ้งเนี่ยมันยังมีประโยชน์กว่าเราพูดงี้ได้ไงโอ้ยพ่อก็ไม่พอใจเหมือนกันสั่งให้คนรับใช้ที่แข็งแรงนี่เตรียมไว้นี่บุกเข้าเลยจังหวะที่จะถูกบุกเข้าทุกฝั่งท่านเลยแสดงธรรมกล่าวคำที่เป็นคาถาพูดถึงโทษของกามที่เปรียบเหมือนกับดักที่วางไว้เป็นเหยื่อนะทุกฝั่งไม่ใช่อาหารเหยื่อเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่จริงมันไม่ใช่อาหารหลอกได้เฉพาะคนโง่แต่คนที่ฉลาดเนี่ยจะไม่ถูกหลอกแสดงธรรมเปรียบด้วยเรื่องของเหยื่อของโลกแล้วท่านก็เหาะหนีไปเลยพวกคนแข็งแรงที่เตรียมไว้ไม่ได้โอกาสจะมีคราวอื่นที่ท่านได้มาแสดงธรรมเรื่องธรรมวุฒิเทศ4ประการให้กับพระเจ้าโกรพยาฟังซึ่งพระเจ้าโกรพยานี่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านพระรัตปาลานี่มาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วล่ะแล้วพอออกบวชแล้วก็เลยโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องดราม่ามากๆพอรู้ว่ากลับมาแล้วเห็นมาอยู่ในสวนของตนก็เลยเข้าไปสนทนาฟังธรรมด้วยโดยพูดถึงเรื่องความเสื่อม4อย่างคือเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะเจ็บไข้เสื่อมจากทรัพย์สมบัติเสื่อมจากญาติซึ่งท่านพระรัตปาลาเนี่ยไม่เห็นมีความเสื่อมในข้อนี้ปรากฏใดๆญาติพี่น้องยังเต็มพรึกอยู่เงินทองทรัพย์สมบัติก็มีร่างกายก็ยังแข็งแรงแก่ก็ยังไม่แก่ทำไมถึงจะมาบวชได้ยังไง4อย่างเรื่องความเสื่อมถูกปัดตกไปด้วยความจริงเรื่องธรรมมุตเทศ4อย่างอันนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาเทศน์ท่านผู้ฟังฟังแล้วนะเรื่องธรรมมุตเทศน์พูดหัวข้อสั้นๆนิดหนึ่งก็แล้วกันนะว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอันนี้จะมาแก้กับเรื่องความเสื่อมเพราะชราเห็นความจริงข้อนี้คนเรามีวิสัยทัศน์ท่านผู้ฟังยืนอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่แก่แต่เห็นว่าความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระเฉพาะตนความเจ็บไข้เนี่ยจะมาต้านทานแบบว่าเอายามากินโอ้ยามากินมันก็หายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมเอาเรื่องความเจ็บที่อยู่เฉพาะหน้านี่ก่อนละว่าสมมติปวดหัวปวดมากเลยเราจะมาบอกว่าไอ้ความปวดเจ้าจงส่งไปหาลูกคนนี้เพื่อนคนนั้น
พื่อนนี้เพื่อนรักมากก็แบ่งความป่วยไป 50% ลูกคนนี้รักน้อยแบ่งความป่วยไป 10% พอโอ้ไม่ได้นะไม่ได้เรามีอำนาจมากขนาดนี้เราจะยังไปสั่งแบบนั้นก็สั่งไม่ได้คือมันจะมากำหนดให้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือมีความเป็นใหญ่เฉพาะตนมันไม่มีนี่ประการที่2ในประการที่3ที่บอกว่าโลกร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุแห่งตัณหาหมายความว่าถ้าเรามีเงินทองมากๆมีมากแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าก็แค่นี้พอเหรอไม่คนที่เขามีมากจริงๆเนี่ยนะเขาอยากมีมากขึ้นไปอีกนี่คือตัณหามันจะพาไปมันจะให้เราไปนึกถึงส่วนที่เราไม่มีสมมติคุณมีหมื่นล้านใช่ป่ะเฮ้ยเศรษฐีคนนั้นเขามีแสนล้านอ่ะโอ้โหแล้วมันหมื่นล้านมันน้อยไปไอ้หมื่นล้านเนี่ยกลายเป็นไม่มีเดินไปสนใจไอ้อีก 99,999 ล้านที่เราไม่มีไอ้ที่มีแต่ไม่สนไอ้ที่มีไม่สนนั่นคือไม่มีไอ้ที่ไม่มีดันไปสนนั่นเพราะตัณหาไม่เป็นความเสื่อมจากทรัพย์ในตรงการที่เราจะกำจัดตัณหาได้มันจึงมาแก้ข้อนี้แก้ความเสื่อมทรัพย์แต่ในประการที่4ที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปอันนี้ก็จะมาแก้เรื่องความเสื่อมจากญาตินี่คือเรื่องของท่านพระรัตปาลัตเรื่องของธรรมมุตเทศ4ประการต่อมาในคนที่2ดูฟังเรื่องของท่านพระยสะซึ่งตอนก่อนบวชนั้นอย่างที่ว่าไปว่าเป็นลูกของเศรษฐีแต่มีนัยยะว่าท่านเป็นลูกของนางสุชาดาที่ได้พอมีลูกแล้วก็มาแก้บนทุกปีทุกปีนะทุกปีทุกปีที่มาปีนั้นยิ่งมีผลผลิตดีตอนปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละก็เลยได้มาถวายข้าวมาทุปายาตซึ่งตอนนั้นก็คาดว่าจะเป็นหลายสิบปีละหลังจากที่นางสุชาดาได้แต่งงานไปอยู่กับเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีจนมีลูกโตก็มาแก้บนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยจนได้มาถวายข้าวมัทุปายาให้พระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้พออีก3เดือนถัดมาเอาคราวนี้ลูกได้บวชด้วยนั่นคือท่านพระยสะซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าตอนที่บวชเนี่ยท่านยังไม่ได้อายุ20หรอกหรือยังเป็นคนหนุ่มนี่แหละมีภรรยามีความสุขอะไรต่างๆล่ะแต่ว่ายังไม่น่าจะถึง20แน่นอนแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาจุดที่แตกต่างของท่านพระยสะก็คือการที่เห็นความวุ่นวายในการครองเรือนที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะนี่ก็แสดงว่าคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองในระหว่างยังรู้สึกถึงความวุ่นวายขัดข้องไม่สงบในการครองเรือนตัวเราเองบางทีเราอยู่บ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้พ่อแม่เพื่อนบ้านมันรู้สึกว่าวุ่นวายไหมขัดข้องไหมไม่สงบไหมการจราจรสถานการณ์สงครามเราจะหาความไม่วุ่นวายจะหาความสงบจะหาความไม่ขัดข้องจะได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่นี่สินั่งลงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราจะแสดงธรรมให้ฟังท่านจึงได้ฟังถึงความไม่วุ่นวายขัดข้องในเรื่องของนุบุพพิกถาในเรื่องของอริยสัจ4ได้บรรลุเป็นโสดาบันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แม่ของท่านรวมถึงลูกสะภ้ายก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันในเวลาต่อมาคือนางสุชาดานั่นเองก็ได้เป็นโสดาบันประวัติของท่านก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะท่านฟังถึงว่าในชาติก่อนๆนี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านพระยสะใดๆเลยมีข้อมูลที่เพียงในช่วงการแสดงธรรมในช่วงพรรษาแรกเท่านั้นเองจะมีเรื่องของท่านพระอนุรุทธะที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าที่ก็เป็นลูกคุณหนูเหมือนกันอันนี้รายละเอียดที่จะแตกต่างกันก็คือตอนเป็นเด็กความสะดวกสบายความเล่นเพลิดเพลินเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยเรื่องของขนม
ที่ชื่อว่าไม่มีเพราะว่าเด็กเขาเล่นกันเนาะแล้วก็พนันกันนะเด็กๆนี่พนันกันอะไรก็จะเอาขนมนะทำขนมมาแจกให้ใครจะเป็นเจ้าภาพขนมคราวนี้ปรากฏว่าเล่นทอยลูกเต๋าแล้วก็แพ้อนุรุทธานี่แพ้เสร็จแล้วก็เลยต้องเอาขนมมาแจกเพื่อนในตอนแรกขนมก็แจกกันไปก็ยังมีอยู่ก็แจกไปเรื่อยๆแต่พอขนมหมดเธอยังแพ้อยู่ท่านผู้ฟังก็เลยขอให้แม่เนี่ยส่งขนมมาอีกแม่ก็เลยโอ้ยขนมมันหมดแล้วจะส่งขนมอะไรเลยส่งถาดเปล่าไปให้ท่านผู้ฟังเอาถาดเปล่าปิดฝาส่งไปแล้วด้วยตั้งใจว่าก็จะเปิดมาคือไม่มีก็หมดแล้วจบแล้วแต่ว่าอนุรุทธานี่ได้เคยอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอุปริทธะตอนนั้นก็เป็นคนเข็นใจธรรมดานี่แหละคือด้วยความที่ว่ามันลำบากในการดำเนินชีวิตมากนี่พูดถึงใจกันก่อนนะใจกันก่อนของท่านพระอนุรุทธานี่เกิดเป็นคนเข็นใจชื่อว่านายอนัปภาระพอเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วนี่นะโอ้ยมันอยากจะให้ทานด้วยศรัทธาเหมือนด้วยศรัทธาจะให้ทานเนี่ยให้ของที่ตัวเองมีจนหมดแล้วตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คำว่าไม่มีนี่นะอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยขอให้คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยเทวดาทั่วทั้งป่านี่ผู้ฟังสมัยนั้นนี่ก็อนุโมทนาในบุญกุศลของนายอนัปภารานีมากเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอาหารอาจจะไม่ได้ดีเด๋อะไรมากความที่ตัวเองก็เป็นยาจกอยู่แล้วนะแต่ว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากมันสำคัญกว่าคือสำหรับคนเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยนะแสนสองแสนล้านสองล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยเขาคนแกล้งไม่ร่วงก็ธรรมดาให้แต่ธรรมดาฉันมีหมื่นล้านร้อยล้านนี่ล้านสองล้านนี่ไม่เป็นไรแสนสองแสนนี่ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนจนบางที300ต้องหวังต้องคิดแล้วคิดอีกนะจะจ่ายคนที่รายได้ทั้งวัน400 500กับแท็กซี่อย่างเงี้ยวันก่อนขึ้นแท็กซี่บอกวันนี้เหลือแค่400นั่นแหละท่านเหลือ400เนี่ยจะจ่ายสัก 2-300 นี่เขาต้องคิดแล้วคิดอีกนะแต่ด้วยกำลังใจของนายอนัปภารานี่นะไม่ได้น้อยเลยพลังใจก็มีสูงเทวดาตนหนึ่งที่เคยได้อนุโมทนากับบุญของนายอนัปภารานี่อยู่ในที่นั้นด้วยท่านฟังอยู่ที่ในวังของพวกเจ้าสักยะในคราวนั้นด้วยนึกถึงบุญกุศลของนายอนัปภาระที่ได้ทำไปอ๋อนี่เขาจะเจอคำว่าไม่มีแล้วนะนี่โอ้ยถ้าบอกว่าเรากลับเข้าไปที่ประชุมของเหล่าเทวดาพูดถึงเรื่องนี้กันนี่พูดเราไม่ได้หรอกเราไม่ดีเทวดาตนนั้นจึงทำการเนรมิตขึ้นมาดูฟังเนรมิตขนมทิพย์ขึ้นมาในถาดที่ว่างเปล่านั่นแหละเพื่อให้คำว่าไม่มีนี่มันไม่ได้ถูกพูดถึงเดี๋ยวว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ขนมอะไรไม่มีครับไม่ต้องพูดคำนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้เปิดขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยขนมอันนี้มันจึงได้ยินอย่างนี้ด้วยอำนาจของเทวดาเทวดาที่อนุโมทนาร่วมกันในครั้งก่อนโน้นนี่คือแสดงถึงความที่เจ้าอนุรุทธานี่สบายมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้ความสบายของท่านเนี่ยยังมีเรื่องที่สองคือคิดว่าข้าวนี่เกิดในจานคือข้าวเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมว่ามันต้องมีต้นข้าวเกิดที่นาเสร็จแล้วกว่าจะให้มันเป็นต้นกล้านะต้องรอเวลาต้องเกี่ยวต้องสีต้องขัดต้องหุงจนกว่าจะเราจะได้กินเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าก็มันก็ขั้นตอนเดียวเลยคือตอนที่ตักมาอยู่บนจานทำไมจะไปเข้าใจอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าไม่เคยเห็นข้าวที่อื่นเลยนอกจากที่ในจานเท่า
ท่านั้นต้องเป็นไปได้เหรอก็นี่แล้วก็เป็นไปแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเห็นข้าวอยู่ในหม้อนี่คือเจ้าปฏิยะอีกคนหนึ่งบอกว่าเกิดจากหม้อที่ไหนมันเกิดในช้างนี่คือเจ้ากิมพิละเพราะว่าได้เห็นข้าวตอนที่เขาเก็บไว้ในช้างแล้วจึงค่อยเอามาสีแล้วก็จึงค่อยมาใส่ในหม้อส่วนเจ้ามหานามะนี่บอกหมดทุกขั้นตอนเลยโอ้ยมันไม่ได้อยู่ในจานมันไม่ได้อยู่ในหม้อมันไม่ได้มาจากช้างนะข้าวนี่มันมาจากดินเอามาจากดินได้ไงนี่โอ้ยอธิบายหลายขั้นตอนเลยก่อนนี้ทั้งจะต้องเตรียมดินทั้งจะต้องไถนาทั้งจะต้องเตรียมข้าวกล้าทั้งจะต้องมาดูน้ำเข้าน้ำออกกำจัดวัชพืชการงานเนี่ยไม่มีที่สุดเลยเยอะมากนี่คือเจ้ามานามาอธิบายให้ฟังเนี่ยด้วยความที่ว่ามาอธิบายกันให้ฟังเรื่องความลำบากของการครองเรือนนะทุกฝั่งว่ามันมีหลายขั้นตอนมีเยอะแยะนี่ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าอนุรุทธานั้นได้ออกบวชก็ฟังดูมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าแบบอยู่สบายจริงๆนะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วอยู่สบายแล้วคุณจะไปบวชได้ไงเพราะบวชนี่มันลำบากใช่ไหมแต่เจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าอยู่ครองเรือนเนี่ยลำบากกว่าบวชเป็นพระเพราะว่าการงานของการครองเรือนนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วต้องดูแลการงานนั่นนี่ต่อคือต่อให้อยู่สบายก็จริงอ่ะไอ้ส่วนสบายนี่ก็มีใช่ไหมแต่ส่วนลำบากนี่มันเยอะอยู่นะท่านเห็นตรงนี้เห็นตรงลำบากส่วนที่ลำบากเนี่ยจึงทำให้คิดว่าบวชนี่สบายกว่าความลำบากในการที่ท่านพระอนุรุทธาเห็นความทุกข์ในการที่ท่านพระรัตปาละและพระยสะเห็นมันก็คือเห็นทุกข์นั่นเองตั้งหวังทำให้หาทางออกอีกเงื่อนไขหนึ่งของท่านพระอนุรุทธาในการที่จะบวชก็คือว่าจะให้พระพุทธเจ้าบวชไปรูปเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ต้องมีพระญาติอื่นๆไปด้วยนั่นก็จึงเป็นช็อตที่บังคับหนึ่งด้วยนะอีกหนึ่งช็อตว่าเอาแล้วญาติเนี่ยจะเป็นใครล่ะที่จะบวชไปกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนี่ประมาณพรรษาที่สองที่สามถ้าไม่บวชอยู่ครองเรือนนั่นก็ไม่ได้อยู่สบายนะต้องดูแลการงานนั่นนี่แต่ถ้าบวชก็ไปกับพระพุทธเจ้านะคือจะไม่ได้คิดว่าบวชเนี่ยลำบากเพราะว่าบวชไปอยู่กับพระพุทธเจ้าคือความสบายตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเลยไงท่านผู้ฟังไม่ว่าจะว่าเออฉันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายก็มุมมองคนจะไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชอยู่ลำบากก็เรื่องมุมมองคือจริงๆท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าพระสงฆ์บวชอยู่ได้นี่ต้องอย่าคิดมากถ้าคิดมากนี่อยู่ไม่ได้แต่คิดว่าเสียอันนั้นไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้มีแต่เสียต้องมีเรื่องsacrificeอยู่ไม่ได้แต่คิดน้อยๆแล้วทำจิตให้สงบได้ความสุขจากสมาธิเอออันนี้อยู่ได้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองอันไหนจะมีประโยชน์อันไหนจะมีประโยชน์น้อยประโยชน์มากอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยอันนั้นไม่ดีไม่เอาอย่าเอาประโยชน์มันมีทุกอย่างนะท่านหวังนะแต่มันมีโทษมากหรือน้อยเทียบกับประโยชน์ของมันเช่นเรื่องของกามประโยชน์มีไหมมีความสุขต่างๆนั่นนี่มีแต่ทุกมีไหมโอ้โหก็มากหน่อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นนี่มีเอาแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ล่ะโทษมีไหมมีมันก็ลำบากนั่นก็มีธรรมดาแต่ประโยชน์มีไหมโอ้ประโยชน์มากได้สมาธิได้อิทธิวิธีมีปัญญาต่างๆพ้นทุกได้ประโยชน์มากกว่าความประโยชน์มากกว่าทุกไม่มากก็เอาสิก็ดูตรงนี้เป็นเรื่องของมุมมองบุฟังที่เราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์แต่มุมมองเรามันบิดเบี้ยวได้นะถ้าเราถูกกิเลสหลอกก็เลยจะกลายเป็น fix mindset ไปไง fix mindset มองมุมเดียวอันนี้พังพวกนี้ตายก่อนพวกนี้ทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่มี fix mindset เป็น gross mindset เห็นเอ้ยอะไรประโยชน์อะไรโทษแยกแยะแจกแจงให้ดีนั่นคือด้วยปัญญามีปัญญามันก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นอันไหนเป็นประโยชน์ก็เอาอันนั้นป
ประโยชน์แค่ไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่เอาของคนอื่นด้วยเอาส่วนรวมด้วยส่วนร่วมด้วยเป็นประโยชน์ในทุกๆฝ่ายเรามีการปรับมุมมองให้เห็นแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาได้ยิ่งสุดท้ายนิดหนึ่งตรงฝั่งยังมีอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเครื่องผูกข้อมูลนี้มาในอุปมาว่าด้วยนกหมุนไถเป็นพระสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายแต่พูดถึงเครื่องผูกของนกหมุนไถคือเถาหัวด้วนซึ่งเป็นไม้เถาที่มันไม่ได้มีรากอะไรอย่างลงลึกเหมือนพวกบอระเพ็ดแล้วเขาเอาเถาวันนั้นมาผูกขานกชื่อว่านกมูลไถมันเป็นนกที่หากินตามพื้นดินเวลาชาวนาเขาพรวนดินขึ้นแล้วมันจะมีหนอนมีอะไรพวกนกเนี่ยก็จะไปหากินกันเขาก็จะจับนกพวกนี้ไว้ให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกเหมือนเลี้ยงหมาอย่างนี้แหละนกมูลไถถูกปลูกอยู่ด้วยเถาหัวด้วนไปไหนไม่ได้แต่ช้างอาชาในเป็นช้างชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเขาผูกด้วยเชือกป่านนะทุกท่านเชือกป่านเท่านิ้วโป้งผูกช้างประเภทนี้ไม่อยู่มันเอี้ยวตัวทีเดียวเนี่ยบึ้มขาดกระจุยกระจายหมดต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นจะผูกช้างประเภทนี้ได้เพราะเป็นช้างใหญ่เจนสงครามด้วยเอาทำไมเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงคือเชือกป่านเท่าหัวแม่โป้งกลับผูกช้างไม่อยู่แต่เรื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงเถาหัวด้วนกลับผูกนกมูลไถอยู่ท่านผู้ฟังว่าเพราะอะไรลองคิดดูเรื่องผูกที่จะมาผูกจิตใจของพวกลูกคุณหนูทั้งหลายที่จะได้รับความสบายมันเหมือนมั่นคงใช่ไหมล่ะเงินทองต่างๆนั่นนี่แต่ทำไมกลับผูกไม่อยู่ในขณะที่บางคนมีความสุขพอประมาณนั่นนี่เรื่องผูกดูเหมือนไม่ได้จะแข็งแรงอะไรแต่กลับผูกอยู่มันเป็นเพราะอะไรให้ระวังได้คิดไตร่ตรองมองดูในมิตินี้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะได้บ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX30 กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
10: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
11: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดตั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรซึ่งย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจัดทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
12: นายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีวีรับจ้างพร้อมคณะ ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลเชนันแก้วกล่ำนะคะสวัสดีพี่กบด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดิฉันหยุดไปประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะก็แอบฟังอยู่เหมือนกันนะคะติดตามข่าวยามเช้าตลอดเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะและ AM 819-891 พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะของเราก็ยังคงติดตามได้นะคะทุกวันเลยค่ะใครอยู่หมู่บ้านไหนนะคะก็จะได้ยินเสียงมงมงเทงมงละของคุณปูบุญมาสีมานะคะจามตีของร้องข่าวส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะเราสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Liveช่องของเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ยังมีช่องต่อๆส่วนตัวนะคะกบบุ๊กก็สามารถทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้อ่ะเราก็มาอัปเดตกัน
1: ทีมงานคุณทีมงานอย่าลืมเข
0: าทีมงานวันนี้ช่างเทคนิคสุดหล่อของเราคุณอุเทนพรมพันใจรวมถึงทีม Facebook Live ของเรา3หนุ่ม3มุม
1: ค
0: ่ะนะคุณอคเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์คุณเดชาธรชัยโสดาขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่สายชนีสั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปคุยข่าวสารในวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณแอล
0: ค่ะสำหรับประเทศไทยตอนนี้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฝนมาแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยดิฉันกลับบ้านไปประมาณสัปดาห์นะคะคุณอากาศดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ต้องบอกว่าหลายจังหวัดอาจจะอิจฉาก็ได้เพราะว่าฝนตกทุกวัน
0: นี่วันก่อนวันก่อนดิฉันฝนพอฝนลงปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบไม้ต่างๆเนี่ยก็จะอ่อนๆจะออกนี่วันก่อน
1: เห็นจะบอกนะว่าคุณอยากกินหญ้า
0: ไม
1: ่ตกใจ
0: อันนั้นน่ะกินอยู่ประจำ
1: อ๋อเหรอ
0: คือจะบอกว่าเห็นคนเนี่ยเขาเดินเก็บยอดมะขามอ่อนเนี่ยที่ทำงานเรามีต้นมะขามนะ
1: ใช่คุณนี่คุณจะพูดให้เปรี้ยวปากทำไม
0: เขาเก็บได้ถุงเลยเขาบอกว่าซื้อไก่ไว้แล้วที่บ้านแม่อยากขอเขาทานสักถ้วยหนึ่งนะ
1: ฝนตกเนาะซดน้ำร้อนๆนะอ่ะเช้านี้ใครมีเมนูอะไรก็ทักทายกันมาได้น
0: ะ
1: สำหรับเช้าๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องระวังนะคะฝนมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณแอลเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 มันก็ลดลงด้วยนะคะ
0: แน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะค่อยดูเรื่องของ PM 2.5 ไปหน่อยก็คือเบาลงแต่ว่าเดี๋ยวพอจากฤดูฝนเราก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอันนั้นแหละก็สภาพอากาศก็จะค่อนข้างแห้งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีการเตรียมบูรณาการกันต้องเรียกว่าโอ้โหเต็มกำลังเลยกับเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะอัปเดตเมื่อช่วงเช้าเลยนะคะ5:00 พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้ฝนเยอะนะคะ 60% แล้วก็ภาคอีสานเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 40% ค่ะภาคตะวันออก 60% เหมือนกันนะคะรวมไปถึงภาคใต้นะคะทางฝั่งอ่าวไทยฝน 60% ภาคใต้อันดามันก็ประมาณโอ้เยอะหน่อยนะคะ 70% ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหรือว่าอาจจะต้องพักการเดินเรือค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางค่ะวันนี้ฝนชนะเลิศ 70% นะคะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ภาคกลางน
0: ะ
1: ไม่น่ารอดน
0: ะ
1: ไม่น่ารอดนี่หมายถึงไม่น่ารอดจากฝนเนาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ 60% อ
0: ือ
1: หือก็เรียกว่าต้องอย่าตกตอนเลิกงานได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ใช่ เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฝนเมื่อคืน
1: เขาชอบไปตกตอนนั้น
0: เมื่อคืนเขาโทรมาบอกแล้ว
1: เออหรอ
0: วันนี้ตกแน
1: ่เหรอ
0: 16 นาฬิกา 30 นาที
1: แล้วคุณไม่เจรจากับเขาล่ะว่าตกตอนอื่นได้ไหมเนี่ยเออต่อรองกันหน่อยนะ
0: ค่ะมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้กับข่าวยามเช้ามหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมท่านได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3 มิถุนายน 2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำ

0: อันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งให้เผยแผ่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเรารอนะคะเห็นบอกว่าทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เย็นวันเสาร์นะคะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเมื่อวานท่านบินไปฝรั่งเศส
0: ค่ะ
1: ไปฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้หลายท่านก็อาจจะได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านบอกว่าเตรียมจะไปหารือถกกับเรื่องของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสค่ะทีมประเทศไทยเองก็เดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะจะเป็นช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้21ไปจนถึง27พฤษภาคมค่ะท่านนายกเองก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้เนี่ยไปหารือนะคะกับผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบกับนายเอมานูเอลนะคะมาครองซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ของการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันนะคะสำหรับไทยและฝรั่งเศสค่ะพร้อมทั้งผลักดันเรื่องของความร่วมมือที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหตื่นตัวกันมากนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานค่ะพร้อมนี้นะคะท่านบอกว่าท่านก็จะไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกสำหรับพบภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะก็จะหารือกับนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยค่ะแล้วก็ทางภาคของเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะท่านก็จะไปหารือด้วยค่ะรวมไปถึงพบทีมประเทศไทยภาคเอกชนไทยนะคะแล้วก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ด้วยค่ะท
0: ่
1: านไปก็หลายวันนะ
0: หลายวันท่านไปเดินทางไปเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะก่อนไปท่านก็มีการประชุ
1: ม
0: กับโอคณะใหญ่เลยท
1: ั้
0: งในส่วนของมหาดไทยเรียกว่าก็มีการพูดคุยทั้งหลายด้านด้วยเช่นกันนะคะโดยเมื่อวานนี้มากันที่เรื่องของกรมการปกครองกันสักนิดหนึ่งซ
1: ึ
0: ่งได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะที่กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะรักษาเกียรติศักดิ์ศรียึดมั่นความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยในเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยได้มอบนโยบายที่สำคัญค่ะให้ส่วนราชการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งทางด้านของกรมการปกครองเองค่ะจึงมุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและวินัยราชการโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะที่จะกำชับแนวทางปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับอย่างเข้มงวดโดยให้เน้นย้ำบุคลากรทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนนั้นเป็นหลักห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมและห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนอกจากนี้ค่ะได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะเพื่อเดินหน้าปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั้งนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านได้เน้นย้ำค่ะว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนประพฤติมิชอบหรือสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

0: ต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องของกฎหมายนะคะมาดูความคืบหน้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ติดตามข่าวที่เป็นเรียกว่าให้ความสนใจกับคนทั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสูญเสียก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของที่รถไฟได้ไปชนกับรถเมย์ใช่ไหม
0: คะ
1: ทีนี้มันอยู่ในจุดตัดของทางรถไฟพอดีทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการระมัดระวังความเข้มข้นเรื่องของวินัยการจราจรเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์เนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการไปแล้วให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่เคารพกฎนะคะแล้วก็เครื่องหมายการจราจรเนี่ยจะต้องรู้ด้วยนะคะคือเข้มงวดเลยแล้วถ้าหากว่าพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแล้วก็ในวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะก็มีการเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดค่ะที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟรวมไปถึงประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะก็จะมีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวดขันไม่ให้รถเนี่ยไปจอดล้ำเส้นเหลืองแล้วก็บริการเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟสัญญาณไฟเพื่อที่จะระบายรถให้มีประสิทธิภาพค่ะท่านเองก็บอกว่านะคะขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเรื่องของการเคารพกฎจราจรอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางค่ะซึ่งการสร้างวินัยการจราจรนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเรานั้นจะเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยรถส่งอาหาร delivery ใช่ไหมคะแล้วก็มีรถโดยสารสาธารณะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ตัวเรานะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวและก็สังคมด้วยค่ะ
0: ค่ะนะตอนนี้มาดูความคืบหน้าทางด้านของคดีกันนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของคดีรถไฟชนรถเมย์เนี่ยตอนนี้ซึ่งทางด้านของตำรวจเองก็คือมีการพิจารณาตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะสอบสวนเพิ่มเติมกันทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์นะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันท่านก็กล่าวนะครับว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3รายด้วยกัน3รายนี้ค่ะได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะคะในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับอันตรายนะคะนอกจากนี้ค่ะจากผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟยังพบสารแอมเฟตามีนนะคะและสารสกัดจากกัญชาในกระแสเลือดซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างที่รวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ค่ะแยกต่างหากจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะส่วนกรณีนะคะรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางบริเวณทางรถไฟค่ะซึ่งเจ้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาว่าการจอดรถในจุดตัดดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเปล่านะคะหรือก็ทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณบนทางหรือไม่ขณะนี้ตำรวจค่ะยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ใดแต่คณะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะสรุปแนวทางที่จะดำเนินคดีความต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟน
0: ะคะ
1: ที่มีอุบัติเหตุชนกับรถเมล์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งคดีความนะคะที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนแต่ปรากฏว่าจากที่เราติดตามมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราเจอข่าวเนี่ยหลายคนก็ตกใจนะว่าทำไมมีอาวุธขนาดนั้น
0: คือ
1: เยอะมาก
0: เหตุเกิดแรกๆเลยเนี่ยก
1: ็
0: คือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคือนายหมิงเฉินซันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือขับรถปกตินี่แหละปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
1: ใช
0: ่พอ
1: รถโชคดีนะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคดีนะคือเราได้รู้ไง
0: พอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เข้าไปดูพื้นที่ในจุดเกิดเหตุแหละไปดูว่าเอ๊ะผู้ที่ประสบเหตุเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าไปพบอาวุธปืนแล้วก็เลยต้องแล้วเป็นคนจีนด้วย
1: เป็นคนจีน
0: มีอาวุธปืนก็เลยต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องทำหน้าที่ผลปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นใหญ
1: ่เรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่กันเกิดขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณแอลแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้าอาวุธหลังจากที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วนะคะปรากฏว่าความเสียหายเชื่อมโยงคดีมากกว่า 4,000 คดีค่ะคุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เยอะมากๆเลยนะคะมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่815ล้านกว่าบาทค่ะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านนั้นเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าตำรวจเองได้รวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการบันทึกการสนทนามีภาพถ่ายมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนการก่อเหตุในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุนอกประเทศค่ะโดยตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็เส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้นะคะปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้เนี่ย5บัญชีด้วยกันก็จะมีการไปเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นๆอีกกว่า648บัญชีซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์รวมทั้งหมดเนี่ย 4,143 คดีค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่815ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพบนะคะว่าธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะอีกหลายจำนวนเลยค่ะสำหรับประเด็นของเรื่องของอาวุธที่ตรวจยึดได้เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะคะอย่างเช่นปืน M4 จำนวน2กระบอกปรากฏว่ามีการดัดแปลงค่ะไม่พบเลขทะเบียนหรือว่าสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นอาวุธราชการเชื่อว่าเป็นการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันก็คือประกอบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดยอาวุธทุกกระบอกเนี่ยผ่านการยิงมาแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการยิงในสภาพเดิมหรือว่าหลังดัดแปลงแล้วค่ะขณะที่วัตถุระเบิด C4 นะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่มาจากประเทศเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ายังเจอว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานั่นเองค่ะก็คือเครือข่ายของหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของนายหมิงเฉินซันนะคะขณะนี้เนี่ยทางตำรวจได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วนะคะอีก11คนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ถูกจับทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเดียวกันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจเกี่ยวข้องเพียงบางขั้นตอนเท่านั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะรับจ้างไปขนส่งระเบิดเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินบางคนก็อาจจะไปทำเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารด้านบัตรสีชมพูที่ผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสืบพยานต่อไปนะคะหลักฐานจะเป็นยังไงหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยข่าวยามเช้าก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะยังมีข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ที่เตรียมนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงตีค้องร้องข่าวกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบผนึกกำลังทั้งมหาดไทยและตำรวจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นแหละครับในการขับเครื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569โดยย้ำแหละครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศนะครับให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็น4เสาหลักและครับในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานและทุกสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังต่อไปนี้ครับในมิติที่1 นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้ง2ฝ่ายทำงานในลักษณะที่เรียกว่าทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนครับในด้านที่2นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการปราบปรามก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบก็ให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ๆกันด้วยแล้วให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยครับในด้านที่3ครับเป็นมิติในด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับประชาชนแล้วครับโดยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมและถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกจับมือดำเนินการได้ทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้แหละครับไปพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งก็มีกำหนดการที่จะพบกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานแล้วยังมีการไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้แหละครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสแล้วยังมีการไปร่วมพบปะเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปกันด้วยพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีส่วนสำคัญแหละครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากล นั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติแล้วครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมรวมถึงการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยครับเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยสำหรับในด้านการพัฒนานั้นสอบต.ได้มีการผลักดันความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมชายแดนและสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติกันด้วยแล้วนอกจากนี้ยังได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำเลยครับว่าภาคเอกชนคือหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันกีฬาอีสปอร์ตโดยกระทรวงศึกษาธิการเขาผลักดันกีฬาอีสปอร์ตเข้าสู่โรงเรียนพร้อมจับมือ to be number 1บ่มเพาะทักษะดิจิทัลสู่อาชีพแห่งอนาคตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเตรียมผลักดันแล้วล่ะครับเตรียมผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบระยะแรกนั้นจะนำเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ของโรงเรียนเพื่อฝึกฝนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันส่วนการบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรนั้นก็จะอยู่ในแผนระยะถัดไปแล้วครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสมองของเด็กๆต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนเพื่อจำสู่การเรียนเพื่อคิดโดยให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องการเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ของไทยสู่ตลาดโลกครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยเมื่อวันที่21 พฤษภาคม2569ถึงการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มีการมอบนโยบายให้ไพรส์นีไทยนี่แหละครับนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Post Mart ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไพรส์นีไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไพรส์นีไทยก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE นี่แหละครับโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Post Martให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดกันหน่อยก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วรัฐบาลไทยเองก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ไปติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโรคอีโบลานี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตที่ติดโรคอีโบลานี่แหละครับและก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับและปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็โรคอีโบลานี้อาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแหละครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการที่ชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดเสียอีกครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดกันด้วยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเฟกนิวส์ต่างๆนานาอันนี้ก่อนที่จะแชร์ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลของโรคอีโบลาควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกเด็ดขาดครับและพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางล้างมือต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดจะต้องยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลาไปก่อนแล้วล่ะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีก

0: ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันนะเมื่อสักครู่นี้ตีคองร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศนะก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆข่าวสารที่น่าสนใจขอบคุณหอกระจายข่าวด้วยนะคะที่รับของเสียงตีคองร้องข่าวของเราขอบคุณด้วยแล้วก็สวทในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์นะคะทางเพจข่าวยามเช้าคุณมาลีชุ่มเย็นค่ะบอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องกบค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค
1: ุณช่อเอื้องคุณออสนะคะบอกว่าอยู่ที่หันคาหันคานี้อยุธยาใช่ไหม
0: หันคา
1: หันคา
0: ชัยนาท
1: ชัยนาท27องศาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุณสุพิษเพ็งแจ่มค่ะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะอุณหภูมิเช้านี้อากาศสบายๆนะคะ26องศาค่ะแล้วก็มีพระคุณเจ้าด้วยนะคะคุณวนิดานะคะบอกว่าคุณวนิดาพูดถึงเรื่องอาหารค่ะคุณแอลบอกว่าเช้านี้แกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเจ้าหิวข้าวเลยใช่ไหมคุณ
0: น่าจะมีข้าวเหนียวจ้ำด้วยนะเช้าเช้า
1: เช้าเช้าใช่ไหมแล้วก็คุณนิดแซ่เจียนะคะคุณพยอมบอกว่ารับฟังจากที่ SCG นะคะเขาวงสระบุรีนี่เองขอบพระคุณค่ะมีคุณพงศักดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณห่างไกลใจห่วงก็เข้ามาทักทายนะคะคุณเชื้อสุขีคุณสุวิทย์คุณธนพรมีอีกหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาดูเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นผู้บริโภคเนี่ยมีรถไฟฟ้าชาร์จตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ขณะชาร์จนะคะก็ไปร้องสื่อสคบสคบเองซึ่งก็ต้องดูแลสำหรับในส่วนของผู้บริโภคนะคะก็มีการดำเนินการซึ่งล่าสุดนะคะโดยเมื่อวานนี้สักประมาณสายๆสายๆของเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo EX 30นะคะโดยทางด้านของสคบค่ะได้มีการเรียกให้บริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดนะคะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วยเมื่อวานนี้ในส่วนของทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีด้วยกันซึ่งบริษัทค่ะได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเจรจาอยู่ด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นค่ะบริษัทก็จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ90นะและมีการเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณเนี่ยอยู่ที่10บริษัทตอนนี้ทางบริษัทก็ยืนยันแล้วว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขค่ะบริษัทก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70นะพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทและได้มีการบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้รถคันเดิมด้วยเช่นกันสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนล็อตแรก800กว่าชุดจะมาถึงประเทศไทยก็คือมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้มีการเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่25พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเริ่มเปลี่ยนนะโดยมีศูนย์บริการและช่างผู้ที่เชี่ยวชาญ15แห่งที่จะรองรับการเปลี่ยนได้ก็คือสามารถจะเปลี่ยนได้ประมาณสักวันละ22แล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในภายใน31สิงหาคม2569นี้ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทตอนนี้นะยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะส่วนการขอเปลี่ยนรถบริษัทก็ขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนตอนนี้สำหรับเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้ าบอกว่าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้พอใจกับมาตรการที่เยียวยาซึ่งผู้บริโภคเขามองนะว่าการตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานและก็ความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยและก็มาตรฐานซึ่งผู้บริโภคบางส่วนเขามีความประสงค์ที่อยากจะส่งคืนรถนะคะจึงมีข้อเสนอให้กับบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพิจารณามีมติให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะท่านก็กำชับมาว่าจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติจึงทางด้านของท่านที่ท่านมาดูแลให้กับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็บอกว่าได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยก็คือต้องไม่ทิ้งในทางอาญานะที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงก็ได้มอบหมายให้กับทางสคบไปเร่งพิจารณาด้วยเพราะว่าบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละหากเข้าองค์ประกอบทางคดีอาญาทางบริษัทก็จะมีทั้งจำทั้งปรับนี่แหละนะฮะในส่วนตรงนี้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถที่จะร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166มีแอปพลิเคชันโดยเช่นกัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็คืออยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะก็สร้างความมั่นใจนะคะสำหรับผู้บริโภ
0: ค
1: สคบก็ดูแลเรื่องของผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็มีการสั่งระงับการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 เหมือนกันค่ะคุณหลังจากที่ไปเจอปัญหานี้นะคะก็เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้นะคะที่ข่าวออกมาทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณธิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการสั่งการนะคะอย่างเร่งด่วนเลยให้ไปตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งจากการไปหารือร่วมกันกับบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทก็เตรียมดำเนินการเรียกคืนรถเหมือนที่คุณแอลบอกนะคะรถทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศนะคะ 1,668 คันค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เหมือนที่คุณแอลบอกนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการออกคำสั่งนะคะระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีคือเป็น Volvo นะคะ EX30 นะคะจนกว่าทางบริษัทนั้นจะมีการแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดค่ะถ้าหากว่าเจ้าของรถรุ่นดังกล่าวเนี่ยมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะโทรไปที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: อืมค่ะมาถึงเรื่องแท็บเล็ตในห้องเรียนกันหน่อย
1: อันนี้น่าสนใจนะคะคุณ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายประเสริฐจันทรรงทองร
1: ั
0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ทางประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนแล้วก็ปากกาจริงแทนภายหลังนะเขาพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นอันนี้คือในทางประเทศของสวีเดนน
1: ะ
0: รวมทั้งทักษะการอ่านหรือว่าการอ่านเขียนอะไรพวกนี้นะสมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมาในเรื่องนี้เองค่ะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรงทองท่านก็กล่าวนะคะว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะนำประเด็นตรงนี้เนี่ยมาทบทวนเช่นเดียวกันตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ที่จะหมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตนะแต่ว่าจะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เรารู้จักกันเนี่ยถือว่าเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยความ ก็คือเทคโนโลยีควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์นะเด็กต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการในความคิดด้วยตนเองด้วยเช่นกันไม่ใช่พึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะควรที่จะมีพัฒนาการและเมื่อไหร่เนี่ยที่เด็กติดจอนะคะก็จะมีเขาก็บอกว่าสมาธิก็จะเสียสุขภาพกายใจก็จะแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: 6:57 นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ทักทายมานะคะคุณปูจุลาพรนะคะบอกว่าอยู่ที่พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์วันนี้ไม่มีฝนค่ะส่วนคุณพงษ์นเรศนะคะบอกว่าอำเภอนางรองบรรยากาศมืดครึ้มคุณออนวิภาบอกว่าฝากไปเที่ยวงานหน่อยงานผลไม้ของดีเมืองระยองสนามกีฬากลางเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่24 พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เสียงอ่อนหวานเลย
0: อร่อยเสียงเหมือนแบบว่าคุณต้องการทุเรียนเข้าสู่ร่างกาย
1: เสียงเหมือนประมาณว่าแล้วคุณพาฉันไปหน่อยสิ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วผู้ประกาศ2ท่านมารออยู่แล้วนะคะวันนี
1: ้
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา